0: วันอาทิตย์นะครับแต่ที่น่าแปลกใจอยู่ก็คือว่าบ้านไกลปืนเที่ยงขนาดนั้นมองเห็นข้อมูลอย่างละเอียดยิบเลย
1: ครับ
0: นะครับเห็นหมดเลยแม้กระทั่งเขาใช้ระเบิดลงหมู่บ้านไหนอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันมาเป็นขบวนเลยนะครับเหมือนกับพิมพ์ใบแล้วแต่ทำไมไม่พูดแถวอิหร่านบ้างปาเลสไตน์เอเมนอะไรพวกนี้นะครับทำไมไม่พูดถึงว่าไปถล่มอิหร่านเนี่ยขนาดไหนนะครับปาเลสไตน์เนี่ยเด็กเนี่ยอพยพแล้วอพยพอีกตึกเนี่ยโดนถล่มราบเป็นหน้ากองอะไรพวกนี้ก็ไม่พูดนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากลไกนะครับกลไกที่สร้างขึ้นมาที่เกี่ยวอยู่ในเรื่องของประวัติประเทศนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่ามันเกิดขึ้นจากเงินของใครตรงนี้น่าจับตามอง
1: ครับ
0: ภาคใต้ของไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับภาคใต้ของไทยเราเนี่ยมันมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาที่อเมริกากำลังปราบการก่อการร้ายสากลไปทั่วโลกนะฮะก็คือเป็นธงใหญ่ที่สุดที่จะทำต่อความร่วมมือกับคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งร่วมมือกับคุณมานะโดยมีคุณเซนเป็นคนสั่งการให้ร่วมนะครับในสมัยนั้นหลังจากที่เกิดตึกแถบโดนถล่มด้วยอาเคด้าเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งนี้มันเป็นธงนำหรือแม้กระทั่งในโลกของอเมริกาเองก็มีการตั้งข้อสงสัยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบินลาเดนเป็นคนสั่งการจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในวันสูญเส้นชีวิตของบินลาเดนก็ได้รับการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกัน
1: ครับมันเหมาะเจาะเกินไปใช่ไหมอาจารย
0: ์อ้าวก็คุณเป็นหัวโจกใหญ่ขนาดนั้นแล้วทำไมให้เขาถ่ายทอดสดการสั่งงานได้ล่ะถึงไหมครับ
1: ครับ
0: และเก่งถึงขนาดว่าวางแผนจี้เครื่องบินไปถล่มตึกแปดเบอร์เทรดได้และยังไปถล่มตึก5แชกของเซนตาซอนอีกนะครับอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งที่บินลาเดนอยู่ในถ้ำนะครับหลบอยู่ในท่งในถ้ำเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณมันก็เลยเกิดเป็นหนังขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับเราเรียกว่ามันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันแม้กระทั่งคนอเมริกันก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นหมากเกมทางการเมืองของอเมริกันเองเป็นการสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจแล้วก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาอยากจะให้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แมดด็อกลองไปค้นดูนะคุณสุเบศ
1: ครับ
0: เรื่องแมดด็อกเนี่ยมันเขาสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อทำให้เห็นว่ามันมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดในทางการเมืองของมหาอำนาจนะครับเพื่อทำให้มันเป็นประเด็นเป็นอันดับแรกก็คือถ้าในอเมริกาเองก็คือเพื่อทำให้ตัวเองมีชัยชนะในการเลือกตั้งเห็นไหมครับอย่างทรัมป์พูดอะไรของวันที่แล้วว่าจะแจก5,000
2: แจก5,000ดอลลาร์ถ้าเผื่อริพับลิกันชนะการเลือกตั้ง
1: ซื้อเสียงล่วงหน้า
0: แต่ในระหว่างนี้เอาไปก่อน500ไปก่อน500
2: อย่างนี้เป็นการซื้อเสียงได้ก็ดิฉันเคยถามอาจารย์จำได้ไหมคะว่าอเมริกามีการซื้อเสียงอาจารย์บอกไม่มีแล้วนี่โดนทรัมป์พูดออกมาว่าจะให้5,000
0: ก็เพราะมันไม่มีไงครับคนเขาถึงถามกันว่ามันซื้อไหม
2: ค่ะ
0: นะครับคือเขาเลือกตามคือคนที่เป็นที่อเมริกาเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นเดโมแครตก็จะเป็นไปตลอดชีวิตไม่มีเปลี่ยนแปลงยากมากที่จะเปลี่ยนรีพับลิกันก็จะอยู่อย่างนั้นนะฮะชั้นสีน้ำเงินชั้นสีแดงก็จะแบ่งกันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ มันก็จะมีไอ้พวกที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยที่เป็นคนตัดสินเห็นไหมครับเวลาเขาเลือกตั้งจริงๆถ้าอเมริกานะเอามาวัดกันที่คะแนนโหวตจริงๆรีพับลิกันจะแพ้นะครับแต่ทุกวันนี้มันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โหวตก็คือว่าแม้จะชนะเพียงคะแนนเดียวในหนึ่งรัฐก็คือได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ไม่ตอบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรัฐวอชิงตันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในนามของพรรคริพับลิกันนะครับชนะฝ่ายพรรคเดโมแครตอาจจะหลักหมื่นคะแนนแต่คุณก็ได้ทางรัฐนะครับแต่ถ้าที่นิวยอร์กนะฮะเดโมแครตชนะตั้ง3ล้านกว่าโหวตสมมตินะครับก็ได้ทางรัฐเช่นเดียวกันนะฮะเราถ้าเราลองเอาโหวตที่แท้จริงมารวมกันทั้งประเทศนะเหมือนเวลาเราเลือกตั้งแบบสัดส่วนไม่ออกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือคุณเลือกที่กาฬสินธุ์กับที่กรุงเทพก็เอามารวมกันในนามของพรรคใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยคะแนนไปดูในประวัติศาสตร์เลยฮะมันจะแพ้เดโมแครตเป็นส่วนใหญ่นะฮะยกเว้นคู่ต่อสู้ในห่างชั้นกันจริงๆอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ตอนแข่งกับนางกัมมาลาอันนี้ห่างชั้นกันจริงเพราะว่านางกัมมาลาเนี่ยก็ไม่ใช่อเมริกันมากมายใช่ไหมครับเป็นคนมีเชื้อแบบอินเดียด้วยอะไร
2: พวกนี้อินเดียแล้วก็จะไม่กล้าเลยนะถ้าจำไม่ผิด
0: นั่นแหละฮะก็คือไปในนามของผู้อพยพต่างๆรุ่นบรรพบุรุษเจนแรกอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่ใช่เนื้อแท้นะฮะหรือแม้กระทั่งลองนึกอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งนายฮิลลารีคลินตันนะครับคะแนนโหวตเนี่ยชนะโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้ง 2-3 ล้านคะแนนเลยถ้าเอามารวมแต่ทั้งประเทศแต่ก็แพ้เห็นนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะมันใช้อิเล็กทรอนิกส์โหวต
2: ค่ะ
0: นี่ก็คือแม้หนึ่งคะแนนในหนึ่งรัฐที่ชนะนั้นคุณก็ได้ไปทางรัฐนะครับมันเลยก็เหมือนอังกฤษที่เขาเจ็บใจเรื่องเบรกซิตนั่นแหละครับ51กับ49ก็คือไอ้เบรกซิตเนี่ยคือ51ไอ้คนที่ไม่อยากเบรกซิตเนี่ยก็49
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็เจ็บช้ำและจำใจกันอยู่เพราะมันเหลื่อมกันแค่2คะแนนเป็นไงล่ะก็ในนั่นแหละฮะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันบางทีนะครับในบางทีการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยถ้าเป็นการใช้อย่างมีสติมีการศึกษานะครับแล้วก็มองยาวมีเหตุมีผลอันนี้จะไม่พลาดแต่ถ้าใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามการโฆษณาเชิงเชื่ออันนี้แหละอันนี้อันตรายเรียกว่าโปรแกรมแบบนะฮะก็คือโฆษณาชวนเชื่อเลยแหละนะก็คือให้เจอทำยังไงก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ของจริงอ่ะถึงยังไงคุณเลือกมาคุณก็ได้ของไม่จริงใช่ไหมครับแต่คุณหลงเชื่อแล้วว่ามันจริงนั่นแหละกระแสมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นอย่างกรณีของฮิวแมนไรท์วอชเนี่ยนะครับถล่มทีเดียวได้ทั้งเขมรแล้วก็พม่าเลยนะฮะสลบลงไปดีและไม่เอาระเบิดของโดนัลด์ทรัมป์ไปยืมไปใช้บ้างนะฮะไปทั้งคู่เลยนะครับมันจะใหญ่กว่าที่กัมพูชาถล่มเรานะครับตอนนี้กัมพูชาถล่มไทยด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสาร
1: ครับ
0: นะครับใช้เทคโนโลยีทั้งเม็กหรือไม่เม็กนะครับโอ้คือเทคโนโลยีของเขมรเนี่ยคือสุดยอดนะครับสื่อย่อในที่นี้หมายความว่ามาฉลาดข้างหลังเหตุการณ์นะฮะก็คือฉันนึกอย่างนี้ได้ฉันก็มาแต่งมาทำนะครับคือเขาสามารถคำนวณได้ถึงขนาดว่าในศึกรอบที่สองเนี่ยนะครับกองทัพไทยได้ทำลายก้อนหินที่ปราสาทพระวิหารไป 70,000 ก้อน
2: เอาที่ไหนมานะเอาที่ไหนมาพูดนะ 70,000 ก้อน
0: แล้วก็ได้ยิงกระสุนไปเนี่ย 16,000 กว่านะครับแล้วก็ลงพื้นเป้าหมายหลักๆที่ถูกทำลายไปในเขตมรดกโลกนะครับ560กว่าเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ที่เสียหายไปแล้วเนี่ย501อะไรพวกนี้นะครับ รวมเป็นก้อนหิน 70,000 กว่าชิ้นมันหวงแหนเหลือเกินนะครับแต่ไม่บอกนะว่าอยู่ใต้แผ่นนั้นเนี่ยมันคือบาร์เกอร
1: ์
0: นะฮะมันคือที่เก็บระเบิดมันคือที่เก็บปืนใหญ่มันคือที่เก็บ RPG มันคือที่หลบแล้วก็ยิงคู่ฝ่ายอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับนี่แหละก็คือว่าการให้ข้อมูลไม่ครบเพื่อทำให้ตัวเองเป็นพระเอกมันก็จะเป็นเย็นนั้นก็เช่นเดียวกันที่ผมเปรียบเทียบนั่นแหละบอกว่า อย่างพม่าเนี่ยไกลปืนเที่ยงขนาดไหนนะครับข้อมูลเนี่ยมาครบเลยนะฮะแต่ที่อิหร่านที่ปาเลสไตน์นะครับจอเรดงเรได้เห็นหมดเลยนะครับตึกไหนโดนยิงโดนถล่มนะครับปืนใหญ่หรือว่าขีปนาวุธที่ยิงใส่กันเนี่ยก็ส่องแสงในตอนกลางคืนเลยนะครับแต่กลับไม่รายงานเห็นไหมในภาคใต้บ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกผมทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งให้ฟังว่าในห้วงที่ภาคใต้บ้านเราเดือดจัดๆในห้วงที่อเมริกาทำเรื่องการปราบปรามการก่อการร้ายสากลคนนั้นนะครับมันมีหน่วยงานหนึ่งครับที่เอามาซุกไว้นะครับเอามาซุกไว้แล้วก็ฝังตัวอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยเราเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึกและละเอียดเลยว่าใครเป็นใครบ้างเคลื่อนไปตรงไหนรูปแบบของการวางระเบิดยังไงใครเสียหายยังไงไปยิงปอนะตรงไหนบ้างอะไรพวกนี้นะครับรู้ละเอียดเลยครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่า crisis group
1: crisis group
0: ไปเบรกสักครู่แล้ว
1: คร
0: ับ
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะค่ะเรามาต่อกันเลยเนี่ยนะคะ
0: สมัยพ่อมดการเงินจำพ่อมดการเงินได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
0: แล้ว
2: จอร์จ ซอรอส
0: แล้วชื่อเขาหายไปไหนเพราะเขาไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป
2: ์อ๋อมีหน้าเลย
0: เขาไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่จอร์จ ซอรอสเนี่ยเขาจะอยู่กับนักการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยมากนะครับในยุคที่ปราบการก่อการร้ายสากลมันก็จะเป็นยุคที่ต่อเนื่องกันปราบกันทั้งยุคของรีพับลิกันจากติดเบอร์เทรดใช่ไหมฮะนะแล้วก็มาโอบามาโอบามาเนี่ยก็นะครับทั้งอัฟกานิสถานอะไรสารพัดได้โนเบลแล้ว จำได้ไหมฮะได้โนเบลแล้วก็ไปถล่มอัฟกานิสถาน และสาขาสันติภาพด้วยซ้ำเนี่ยนะครับ แล้วก็ในเทอมที่สองนะครับเลือกตั้งเทอมก่อนเลือกตั้งเทอมที่สองก็ไทยทอดสดการล่าสังหารบินบาเดนนะครับในยุคของจอร์จ ซอรอสเนี่ยนะครับจอร์จ ซอรอสเนี่ยเขามีองค์กรอันหนึ่งซึ่งเขาตั้งขึ้นมานะฮะก็คือเขาเรียกว่าOpen Society นะฮะเรียกเป็นมูลนิธิเลยนะครับแล้วก็ให้ทุนการวิจัยทุนองค์กรนั้นองค์กรนี้ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับส่งเสริมให้ไปเก็บข้อมูลอะไรสารพัดเรื่องยูแมนไรท์เรื่องอะไรนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่ได้ทุนจากจอร์จ ซอรอสนะครับก็คือ Crisis Group นะครับ จริงๆไอ้ Open Society เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคนู้นฮะในยุคที่เกิดไอ้

0: สงครามที่เซอร์เบียนะฮะสงครามที่เซอร์เบียนะที่จะยูโกสลาเวียอะไรพวกนี้นะครับที่แยกประเทศกันนะครับก็เลยมองมาเออมันน่าจะมีหน่วยที่ไปทำข้อมูลทำวิจัยในที่มันเกิดความขัดแย้งอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเกิดอันหนึ่งขึ้นมาใหญ่สุดก็คือ Open Society ที่เอาไว้เพื่อให้เงินทุนนะครับกับใครก็ได้ที่ทำตามวัตถุประสงค์ตามกรอบอะไรของที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วที่ภาคใต้บ้านเราครับก็มีกลุ่มนี่แหละใครสกุดขึ้นมาแล้วก็รายงานอย่างละเอียดเลยครับเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ปี2004นะที่เริ่มเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอเก็บมาเรื่อยๆก็จนนี่แหละฮะจนหมดยุคของการปราบการก่อการร้ายสากลมันก็หายไปมันหายไปก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่า1ผลประโยชน์มันเปลี่ยน2นะครับพื้นที่แห่งการทำมาหากินของมหาอำนาจก็เปลี่ยนนะครับ3ก็คือมันไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายแล้วเมื่อไปเทียบกับผลประโยชน์ในด้านอื่นแล้วก็ทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไปยึดโยงกับจีนฉันก็จะเล่นนะฮะนี่คือส่วนที่มันเป็นอยู่คือของโลกมหาอำนาจนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นที่ผมยกให้ฟังนั่นแหละก็คือว่าอย่างในกรณีของของมินออนไลน์ที่ไปเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วเนี่ยกรณีของพม่านะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนของอาเซียนที่สุดจุดหนึ่งนั่นคือข้ออย่างแรกและอย่างที่สองนะครับที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนเช่นเดียวกันแม้ว่ามันจะเป็นการประชดหน้าก็คือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนก็มีอยู่สองเรื่องนะครับที่เกิดในห่วงเวลาเดียวกันถ้าจำได้และที่ไหนที่กรุงโซลใช่ไหมรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์นั่งพูดอยู่อันนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับนั่นพูดอยู่แล้วก็มีช็อตโน้ตจากบุรุษหนึ่งเดินเอามาให้นะครับแล้วรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ทำท่าถึงขังบอกว่าช็อตโน้ตนั้นเนี่ยมาจากทางฝ่ายจีนเพื่อมาข่มขู่ตัวเองไม่ให้พูดเรื่องทะเลจีนใต้นะครับวันถัดมาครับรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเดียวกันบอกว่าทำไมเล่นละครได้ขนาดนั้น
1: โอ้โหนะ
0: นะฮะทำไมเล่นละครได
1: ้ถึงขนาดนี้จริงด้วยส่งโน้ตมันมาเป็นข่าวนะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าจะตามสืบสาวราวเรื่องพวกนี้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยก็คือว่าบุรุษคนที่เอาโน้ตนั้นไปส่งให้กับรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์บนเวทีก็มีอยู่คนเดียวนะครับภาพชัดเจนเลยว่าก็แค่ไปสืบว่าคุณเป็นใครจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: หนึ่งนะครับถ้าจะสืบสาวราวเรื่องกันจริงๆก็คือคุณเป็นใครทำไมเอาโน้ตของจีนนะที่บอกที่รัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์บอกว่ามันเป็นโน้ตของ
1: เป็นโน้ตของจีนมาข่มขู
0: ่นั่นแหละครับทำไมเอามาส่งบนเวทีเพื่อที่จะบัฟกันก็อย่าลืมนะครับเกาหลีก็ใช่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนใช่ไหม
2: ครับ
0: นะเกาหลีใต้ก็จัดอยู่ในวงนั้นแล้วมันก็เกิดกรณีนี้ขึ้นมาเหมือนกับจะประจานว่าจีนเนี่ยใช้อำนาจข่มขู่ใช้อิทธิพลข่มขู่เพื่อปิดปากไม่ให้พูดอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราฟังจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศที่เหมาหนิงใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหมาหนิงออกมาโต้เลยบอกละครนะครับละครฉากใหญ่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็คือมันก็คือประเด็นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยมันไปฟ้องร้องกันถึงศาลระหว่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็คณะอนุญาโตตุลาการศาลก็ได้ตัดสินว่าจีนนั้นเนี่ยได้อ้างว่าเจ้าของเป็นพื้นที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายทะเลสากลแล้วก็ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในเรื่องของระหว่างประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ

0: จีนก็ตอบโต้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะลืมนะครับว่าไอ้ที่จีนเขาใช้ข้ออ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของก๊กมินตั๋งนะครับตั้งแต่ยุคเจียงไคเช็กนู่นที่เขาเรียกว่านายดัชไลน์นะครับไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ในยุคปัจจุบันเป็นคนทำนะฮะนายดัชไลน์เนี่ยมันเป็นแผนที่ซึ่งทำกันตั้งแต่ปี1947
1: ก่อนการปฏ
0: ิ
1: ว
0: ั
1: ติ ซะด้วยซ้ำ
0: ก่อนปฏิวัติครับนายเดสไลน์แต่ถ้าจะบอกว่าคอมมิวนิสต์จีนเป็นคนทำเนี่ยก็เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนนายเดสไลน์เนี่ยเป็นเพนเดสไลน์
1: โอ
0: ้
1: เพ
0: ิ่
1: มจากนายเป็นเพน
0: อันนี้จีนทำจริงนะครับเพราะว่าไอ้ขีดที่10นี่คือไปขีดใส่ไต้หวันเลยคือไอ้นายแรสไลน์เนี่ยมันยังไม่มีขีดที่ไปแต้มใส่ไต้หวันนะครับแต่ว่าพอเป็นเทนแรสไลน์เนี่ยไปแต้มใส่ไต้หวันเลยนะครับก็แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนมือก็ลองนึกอย่างนี้นะครับสมมติว่าก๊กมินตั๋งยังคงอยู่ในอำนาจเจียงไคเช็กยังคงอยู่ในอำนาจนะครับแล้วก็สมมติว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกเจียงไคเช็กบดขยี้นะครับแล้วก็หนีมาอยู่ตรงภาคเหนือของประเทศไทยสมมติว่าเป็นเหมือนกองกำลัง 9.3 กองพล 9.3 นายพลต้วนเนี่ยนะครับสมมติว่านะครับโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเชื่อผมไหมโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เพราะว่าเจียงไคเช็กนั้นนะครับมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็จะแบ่งผลประโยชน์แก่ที่ทะเลจีนใต้นั้นนะครับแบบมันมีแร่เอื้อด้วยหรือเอามาเลยอะไรพวกนี้นะครับก็จะแบ่งกันแต่ทีนี้เนื่องจากแวดจีนเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นโลกต่างขั้วกับมหาอำนาจประชาธิปไตยอย่างอเมริกามันก็เลยกลายเป็นศัตรูกันหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับพอหลังจากนั้นก็มันก็คือสงครามเย็นเป็นต้นมานั่นแหละครับก็สู้วัดเปลี่ยนกันแต่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายเห็นไหมครับมันก็เกิด globalization ขึ้นเมื่อปี1992ก็ที่เราแปลว่าโลกาภิวัตน์นั่นแหละแล้วคนที่ทำโลกาภิวัตน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คืออเมริกาอเมริกาเป็นคนทำเพราะสแกนไปแล้วทั้งโลกนี้ไม่มีคู่แข่งพอไม่มีคู่แข่งเนี่ยทั้งโลกนี้ก็คือผลประโยชน์ของฉันดูได้จากไหนฮะดูได้จาก World Trade Organization นะครับจริงๆก่อนที่มันจะเกิด WTO ขึ้นเนี่ยนะฮะโอ้มันมีการประชุมรอบอุรุกวัยเนี่ยไม่รู้กี่รอบนะฮะคุยกันอยู่สองเรื่องนะครับผมก็ทำข่าวอยู่สมัยนั้นนะครับคุยกันอยู่สองเรื่องครับว่าเรื่องภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของสินค้าแล้วภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของบริการทำยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็คุยกันอยู่งั้นแหละก็อุรุกวัยเนี่ยเป็นกุลุปเลยนะคุยกันแล้วคุยกันอีกแต่พออเมริกาเข้ามาเท่านั้นนะบอกว่ามันจะยากอะไรก็เป็นการลดภาษีการค้าแบบต่างตอบแทนฉันลดให้เธอเธอก็ลดให้ฉันแต่อเมริกาเอาข้อที่3ครับมาเติมก็คือว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละที่ทำให้เกิดคนอย่างสตีฟจ็อบส์นะฮะเกิดบิลเกตส์นะครับแล้วก็ปูรากฐานไว้ให้อย่างอีลอนมัสก์นะครับจากจอร์จเบโซสอะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นมากับพื้นฐานอันนี้แล้วคนที่ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาตามทรัพย์สินทางปัญญาในราคาถูกแต่เอาออกมาขายแพงให้อเมริกาก็คือจีนครับ
2: ครับ
0: นั่นแหละคือเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนะครับผลิตนั่นผลิตนี่นะครับแต่จีนอย่าลืมนะครับเขาเปิดพื้นที่มาตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิง1978นะครับแล้วสีเจิ้นผิงเพิ่งมาประกาศอีไตอีลู่181เส้นทางเมื่อปลายปีนะครับตุลาคมปี2013นั่นหมายความว่าไทม์ไลน์35ปีนะครับที่อเมริกาได้ผลประโยชน์จากโลกนี้เป็นส่วนใหญ่แต่เพียงผู้เดียวดูจากไหนครับดูจากตลาดทุนครับตลาดหุ้นตลาดทุนของอเมริกาเนี่ย มีมูลค่าทุกวันนี้นะครับคือ50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งที่มูลค่าความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจของอเมริกามีอยู่31 ล้านล้านเอามาเติมจากไหนอีกตั้งเกือบ20 ล้านล้าน
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือผลประโยชน์ของโลกครับแล้วก็มันจะไปอย่างไรและเรายังมีประเด็นอย่างเรื่องถล่มพม่าก็แล้วคิดว่ามินอองไลจะได้ไปเยือนประเทศไหนอีกไหมในอาเซียนด้วยกัน
1: นั่นน่ะสิคะช่วงนี้เขาก็มาเยือนทั้งอินเดียทั้งไทยเราด้วยนะก่อนไปทั้งหลายประเทศนั้นเพื่อจะไปต้องการให้คนรักอะไรรับรองเขาด้วย
0: แล้วมินอองไลจะได้ไปไหนอีกไหมครับ
2: สน
0: ุกมี
2: ค
0: อนติเนียล
2: ติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ
1: พรุ่งนี้นะคะ
2: วันนี
1: ้
2: เวลาหมด
1: ใช่ค่ะ
2: ครับผมลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณพิชญ์ฤทธิ์นามเจริญดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Mcot News FM 100.5 ก็จะเห็นเราทั้ง2คนแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างอย่างวันนี้อสมทแดดดีเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเย็นนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันในช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ค่ะแอนขอเริ่มต้นนะคะในประเด็นนี้กันก่อนเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนเฉลิมฉลอง50ปีการทูตในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันที่14ถึง16กันยายนตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามสำนักพระราชวังแจ้งประกาศเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกระทรวงการต่างประเทศระบุนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพค่ะภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความและภาพขณะทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาให้พลเอกศิวะมรมรทัตค่ะกรมวังผู้ใหญ่เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด5รอบอายุครบ60ปีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะนี่ก็เป็น2ประเด็นที่เริ่มต้นในเช้าวันนี้ค่ะมากันที่ประเด็นใหญ่ที่หลายท่านติดตามกันอยู่นะคะก็คือเรื่องของสมีโชติกับสีกาเอซึ่งเมื่อวานค่ะทางเจ้าหน้าที่มีการแถลงความคืบหน้าแถลงภาพรวมของคดีนี้โดยทางกองปราบปรามค่ะก็คุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอค่ะนางสาวปุญญวีสีกาคนสนิทมาจากกองปราบปรามไปฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยระหว่างเดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองคนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคลิปเสพเมถุนในกุฏิอย่างโจ่งครึ่มซึ่งถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองคนก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะซึ่งทางตำรวจได้นำตัวทั้งสองคนนั่งรถไปคนละคันค่ะล่าสุดนะคะศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทั้งสองคนตามที่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวไปส่วนการแถลงเมื่อวานนี้นะคะรายละเอียดเนี่ยก็คือเรื่องของพฤติกรรมค่ะเนื่องจากว่ามีผู้มาร้องว่าทั้งฝั่งของสมีโชติกับสีกาเอมีการทุจริตเงินวัดย้อนไปตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีเบาะแสจากพลเมืองดีโดยระบุว่าสงสัยว่าเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบหลักฐานและก็มีการอนุมัติขอศาลออกหมายจับก็คือทั้ง2คนเลยนะคะทั้งฝั่งของสมีโชติและก็รวมไปถึงสีกาเอตัวในข้อหาของพระวจิรยานอติโชติหรือสมีโชติในข้อหาเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบกันฟอกเงินส่วนสีกาเอค่ะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดยักยอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินเวลามีคนมาทำบุญค่ะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดวัดยังคงอยู่แต่ว่าเงินนั้นไม่ได้เข้าไปในวัดแต่เข้าไปในบัญชีส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องตำรวจก็มีการค้นไป6จุดด้วยกันใน ใน4จังหวัดเมื่อวานนี้ทั้งในกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาปุรีรัมย์พบทรัพย์สินค่ะกว่า215ล้านบาทเป็นเงินสดอยู่ในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะ138ล้านมีทองคำแท่งมูลค่ากว่า70ล้านก็คือมีน้ำหนัก 1,000 บาทอะค่ะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารเส้นเงินมี2เส้นเงินใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องของการออกใบอนุโมทนาบัตรในการซื้อวัตถุมงคล 2.8 ล้านแล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรบริจาคบำรุงวัดอีก89ล้าน2ส่วนรวมกันก็ปาไป92ล้านแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบบัญชีก็พบว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ไม่ได้เข้าไปในบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเชื่อได้ว่าน่าจะมีการทุจริตเงินวัดจริงซึ่งก็มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาด้วยนะคะมีการโอนเงินออกจากมูลนิธิแล้วก็เข้าไปในบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสซึ่งมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิเถื่อนไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของทุกๆฉบับเลยนะคะอย่างในข่าวสดค่ะสมีโชติสีกานอนคุกยึด720ล้านเคยล้มละลายแต่จู่ๆก็รวยขึ้นมาแชร์เออยู่ในวัดมา20ปีทั้งเงินสดทองบ้านหลายหลังสอบข้ามคืนยังปฏิเสธยักยอกแจงย้ายโต๊ะกลมอัปมงคลคุมตัวสมีโชติสีกาเอฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานศาลยกคำร้องขอปล่อยตัวส่งตัวเข้าเรือนจำสระบุรีตำรวจสอบเครียดทั้งสองให้การปฏิเสธด้านสอบสวนกลางร่วมกับปปง.เปิดแถลงแผนประทุษกรรมในคดีพบเส้นเงิน2เส้นแชร์ตั้งมูลนิธิเถื่อนรับโอนเงินออกไปอนุโมทนาบัตรโอนเงินเข้ามูลนิธิแต่ไม่นำเข้าบัญชีวัดตำรวจเผยลุยค้น6จุด4จังหวัดทั้งอยุธยากทม.ปทุมธานีบุรีรัมย์ยึดเงินสดทั้งสกุลไทยและสกุลต่างประเทศโฉนดที่ดินพระเครื่องรวมกว่า720ล้านประสานปปง.ขยายเส้นทางการเงินพบประวัติสีกาเอกเคยล้มละลายเมื่อปี62อีก3ปีต่อมาก็พ้นจากบุคคลล้มละลายมีบ้านมีทรัพย์สินมากผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรค่ะ
0: ค่ะในส่วนของสีกาเอนะคะทราบว่าเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550ค่ะเป็นโยมอุปถัมภ์ทราบเพียงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562แล้วก่อนที่จะปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายในปี2565แล้วหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินโดยการปากคำผู้ต้องการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2รายนะคะสีกาคนสนิทหรือสีกาเอนะคะก็ปฏิเสธแล้วก็อ้างว่าเงินมาจากการหารายได้จากการทำมาหากินแต่ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเป็นเส้นเงินโดยไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินเงินทองไม่มีอาชีพและมีการใช้เงินผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นซึ่งทรัพย์สินของสีกาเอนะคะก็เพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะทั้งที่ไม่มีรายได้ก็จะมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์และก็เงินฝากธนาคาร

0: ากขังผัดแรกในคดีทุจริตเงินวัดและร่วมกันฟอกเงินค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะก็มีเกี่ยวกับประเด็นบรรยากาศภายในวัดค่ะก็เห็นว่าบางตาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนที่กุฏิเจ้าอาวาสก็ยังมีเชือกกั้นโดยรอบมีสติกเกอร์ติดห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังป้องกันพื้นที่ไว้เป็นการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนากิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องและรองคณะรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนื่องจากพระวจิรยานเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ลาสิกขาไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงเลยต้องมีการแต่งตั้งรักษาการขึ้นมาค่ะอีกฉบับมัดนินเดลี่นิวส์นะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวค่ะเค้น6ชั่วโมงรวดฝากขังสมีโชติศรีกาตำรวจค้านประกันยึดทรัพย์720ล้านสมีโชติศรีกาเอคอตกศาลอาญาคดีทุจริตภาค1ไม่อนุญาตประกันตัวชั่วคราวส่งฝากขังเรือนจำสระบุรีสอบสวนกลางแฉพฤติกรรมชัดอมเงินบริจาคขายวัตถุมงคลเข้ากระเป๋ากว่า100ล้านเผยลุยค้นเป้าหมาย6จุดยึดทรัพย์720ล้านปปง.จ่อแกะรอยเส้นทางการเงินขยายผลจับผู้เกี่ยวข้องยังไม่ชัดโยงทุนเทารอสอบเพิ่มเติมด้านเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องรั้งตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาติดตามคดีโกงสอบกันต่อเมื่อวานนี้นะคะไปขยายผลค่ะสามารถจับได้เป็น2เจ้าหน้าที่ DSI ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นเรื่องของ DSI ที่สามารถไปจับกุมเจ้าหน้าที่2 DSI กันได้นะคะก็เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยเมื่อวานนี้ค่ะปฏิบัติการนี้นำโดยบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่ปปป.ค่ะเข้าไปจับกุม DSI 2คนนะคะคือนายอิทธิพลเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการจับได้ที่ชลบุรีกับอีกคนคือนายอนุรักษ์ค่ะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจับกุมได้ที่บ้านพักในกรุงเทพจากการไปตรวจค้นค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะคะก็พบว่าไปค้นแล้วน่าจะมีการซื้อบ้านใหม่ค่ะพอไปค้นต่อไปที่บ้านในแถวดอนเมืองนะคะก็พบว่าเป็นบ้านหรูย่านดอนเมืองเพิ่งจะซื้ออยู่ระหว่างการตกแต่งมูลค่า19-20ล้านผู้ต้องหาก็ยอมรับนะคะว่าเพิ่งจะซื้อมาไม่นานทางด้านอธิบดี DSI สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงวินัยร้ายแรงทันทีแล้วก็ขยายผลสอบเพิ่มเติมค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมตัวนายอนุรักษ์นะคะมาที่อาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งตัวมีการวิ่งหลบสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะทั้งนี้หลังจากนั้นค่ะทางเจ้าที่มีการแถลงการจับกุมนะคะเพราะว่าไปพบว่า2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันกับการเรียกรับเงินกับผู้สมัครสอบ701คนค่ะ701คนมูลค่ารวมกว่า55ล้านบาทโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแอบอ้างว่าได้โควต้ามาจากการที่มีบอสเป็นผู้มีอำนาจค่ะโดยช่วยเหลือสอบบรรจุได้ชักชวนให้นายกเฮงให้มีการจัดหาโดยชักชวนนายประวิทย์หรือนายกเฮงค่ะให้จัดหาผู้สมัครที่สนใจสอบแล้วก็สนใจที่จะเข้ามาเพื่อที่จะจ่ายเงินเข้าไปบรรจุนะคะจนสามารถรวบรวมผู้สมัครได้701คนจ่ายเงินมัดจำ2ครั้งมูลค่ารวมถึง55ล้านบาทแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ตามที่อ้างทำให้นายกเองนั้นถูกทวงเงินจนหลบหนีก่อนตัดสินใจเอาพยานหลักฐานแฉขบวนการนี้จนนำมาซึ่งการจับกุมทั้ง2คนได้แต่ว่าทั้ง2คนก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News ค่ะสังเวยโกงสอบเช้าตำรวจตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI รับเงินนายกเฮง55ล้านเลขาปปช.แย้มใกล้จบเอี่ยวคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตำรวจปปป.ตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI นอกรีดตัวกลางในการรับเงินนายกเฮง55ล้านซื้อ701

0: ตำแหน่งกระทรวงยุติธรรมเต้นจี้ต้นสังกัดไล่พ้นตำแหน่งป้องกันข้อคอรหาเลขาปปช.แย้มสำนวนใกล้สมบูรณ์เข้าช่วงปลายรวบรวมหลักฐานแยก 3-4 กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเตรียมฟันตัวการใหญ่ควบคู่เร่งอายัดทรัพย์ด้านนายกแถลงผลยึดอายัดทรัพย์คนเกี่ยวข้องแล้ว320ล้านแจ้งทำหนังสือถามผบตร.ปมทองเจือไม่อยากตอบลอยๆยันไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่คนร่วมงานค่ะ
1: ค่ะในส่วนของที่นายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานนี้ร่วมกับปปง.นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็แถลงผลการดำเนินคดีร่วมกับปปง.ปปช.ปปท.และตำรวจสอบสวนกลางค่ะยืนยันได้ยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายทุจริตแล้วกว่า320ล้านบาทลั่นเดินหน้าปราบปรามให้สิ้นซากนะคะและดำเนินคดีคนผิดถึงที่สุดไม่ละเว้นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นพร้อมกับคืนความยุติธรรมให้กับคนที่สอบได้ค่ะซึ่งจากการสอบสวนและตรวจสอบเส้นทางการเงินสำนักงานปปง.ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดไปแล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมยืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครหากพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงใครก็ดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและถึงที่สุดนอกจากนี้ยังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนายกก็ระบุว่าได้ทำหนังสือสอบถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตามข้อเท็จจริงเพื่อจะได้นำมาตอบสังคมได้อย่างตรงไปตรงมาค่ะยืนยันว่าไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นหากกระทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะรวบ2 DSI แก๊งโกงสอบสอทอพัวพันนายกเฮงหนูแถลงอายัดกว่า320ล้านบาทนายกนำแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นยึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านลั่นต้องปราบปรามให้สิ้นซากเผยส่งข้อมูลทองเจือชาติกิจเจริญสอบถามตำรวจถูกโยงมีเอี่ยวขบวนการทุจริตอ้างเอาไว้ชี้แจงเผื่อมีใครสอบถามปัดไม่รู้เรื่องส่วนตัวไปทำอะไรบ้างนอกเหนือจากงานค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของกิลนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการจัดงานปีใหม่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะที่ป่าตองภูเก็ตเท่านั้นนะคะก็ยังมีทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเองก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยแล้วก็เพราะว่ายังมีกลุ่มมวลชนนะคะที่ไปเดินขบวนต่อต้านการจัดงานค่ะซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องของพิธีการที่เขาทำพิธีล้างบาปซึ่งเจ้าหน้าที่คนนึงก็ยืนยันว่าการจัดปีใหม่ของชาวบิวค่ะไม่มีพิธีล้างบาปให้ทหารหรือว่านักรบที่ปลดประจำการหรือผู้พักรบเรื่องนี้เป็นการกล่าวหาใช้ถ้อยคำรุนแรงทำให้เสียหายทางที่ทุกวันศุกร์ก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงปีใหม่ของชาวบิวก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรถบรรทุกค่ะก็นำอาหารไปส่งผู้ที่สนับสนุนส่งอาหารเรียกว่าโคเชอร์มาจากกรุงเทพและชาวบาทนี้ค่ะก็มีการยื่นขอจดทะเบียนเป็นศาสนสถานในอนาคตด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าจะมีการสูญเหรียญหรือไม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งของสงครามหรือเปล่านะคะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานยิวที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่จะสั่งสอบเอาผิดค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะมท.2ลั่นยิวไม่นานรู้แน่สอบกราวรูดปมที่ดินหุ้นเกี่ยวกับนอมินีไล่พ้นไทยมท.2ลั่นทุกอย่างต้องชัดเจนและจบในไม่ช้านี้ลุย8ริ้วสั่งสอบที่มา3ร่างปริศนาให้ย้ายไปเจริญกรุงย้ำต้องรู้ว่าเป็นใครและมาจากไหนตายเมื่อไหร่สาเหตุอะไรและเร่งกรมที่ดินกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไล่เปียธุรกิจหุ้นที่ดินหากเป็นนอมินีไล่พ้นไทยทันทีส่วนภูเก็ตชาวบัดป่าปองเหงาชาวบ้านยังข้องใจอยากรู้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่มีรายได้เข้าจังหวัดเท่าไหร่ส่งเงินไปต่างประเทศหรือไม่ส่วนเจ้าหน้าที่โต้จัดปีใหม่จริงไม่ใช่ล้างบาปเตรียมขออนุญาตเป็นศาสนสถานค่ะ
1: ค่ะในระหว่างที่มีการลงพื้นที่เมื่อวานนะคะนายพลพีก็ ได้กล่าวถึงรายละเอียดอีกว่าสำหรับร่าง4ร่างที่อยู่ในสุสานนะคะร่างผู้เสียชีวิตรายแรกเนี่ยญาติได้มาแสดงเจตจำนงแล้วที่จะขอเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเคลื่อนย้ายค่ะรวมถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบค่ะโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นสำคัญค่ะขณะที่พาดหัวของไทยรัฐนะคะก็จะมีมท.2ลุยสุสานยิวถกหน่วยงาน8ริ้วขีดเส้น7วันได้ข้อสรุปมท.2ลงพื้นที่ตรวจสุสานยิวและประชุมรับฟังข้อมูลเพื่อหาข้อยุติกำชับให้ผู้ว่าราชการฉะเชิงเทราและนายอำเภอตรวจสอบและเปรียบเทียบรายละเอียดการอนุญาตนัดประชุมออนไลน์ในวันที่13กันยายนเร่งรวบรวมข้อมูลและสรุปแนวทางทุกประเด็นตั้งกรอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะ
0: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองกันค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นการเมืองกันนะคะก็มีเรื่องของการหัวสวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยอย่างเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตสนับสนุนร่างพรบ.งบประมาณขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมค่ะรวมไปถึงประเด็นที่มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการหัวสวออกมาเป็นพยานค่ะกลับคำให้การโดยบอกว่าเป็นเอกสารหลุดเนื่องจากว่าถูกข่มขู่นะคะมีพาดหัวข่าวค่ะ Daily News นะคะบอกว่าพยานดอดกลับคำให้การคดีหัวสว.ป่วนเอกสารหลุดข่มขู่ขวัญผวานายกยานยังไม่พร้อมรับมติกกต.วันเกิด60ปีมูงเงียบนิมนต์เกจิเจิมนายกมูงเงียบวันเกิดนิมนต์เกจิเมืองตรังเจิมกระหม่อมลงยันบนโต๊ะทำงานปิดทองนรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้าเสริมสิริมงคลวันเกิด13กันยายนยันไม่พร้อมรับมติกกต.ปมหัวสว.เหตุไม่เกี่ยวเรื่องผิดกฎหมายเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลอนุทินไม่ทำไม่ปิดประตูกล้าทำร่วมรัฐบาลบอกทุกอย่างเป็นไปได้หมดไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสย้ำสัมพันธ์เพื่อนสนิท10ปีธรรมนัสด้านเอกสารพยานคดีหัวสว.หยุดหลังยื่นหนังสือประธานกกต.ปลายปี68ขอกลับคำให้การอ้างถูกข่มขู่ล่อลวงยัดคดีให้สัดทอดพรรคภูมิใจไทยพร้อมขอกลับคำให้การทั้งหมดส่วนอภิสิทธิ์จี้กกต.ยึดบรรทัดฐานศาลฎีกาชี้ขาดคดีหัวสว.เตือนอย่าใช้2มาตรฐานบ่อนซ้ำรอยผิดมาตรา157พร้อมหนุนผู้เสียหายฟ้องศาลอาญาทุจริตเอาผิดองค์กรอิสระขณะที่วีระเปิดเอกสารกรรมการชุดที่26เปิดเผยที่มาของการทำโพยหัวมีนักการเมืองหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงคนเป็นตัวต้นคิดด้านธรรมนัสยันกล้าทำเป็นหนึ่งเดียวหนุนงบประมาณ70ไม่มีแตกแถวย้ำยึดประโยชน์ประชาชนสิ่งใดไม่ถูกต้องพร้อมตรวจสอบไม่มีอคติทางการเมืองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเมื่อวานก็มีการแถลงที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคแถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพิจารณาคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนนี้ว่าขอเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของกกต.ตามพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หน้าที่กกต.ไม่ใช่ผู้ชี้ขาดว่าใครผิดหรือถูกแต่มีหน้าที่ตามมาตรา62ที่ระบุชัดเจนเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกกต.ก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคำว่าผู้ใดครอบคลุมถึงทุกคนที่ทำผิดไม่ใช่ดุลพินิจว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นแต่ต้องยื่นค่ะซึ่งในพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชำนาญกู้ระเบิดหนูไม่หวั่นหัวสว.มาร์กยกคดีเก่าเทียบบี้กกต.ต้องฟ้องศาลอนุทินเมินฝ่ายค้านมุ่งโจมตีคดีหัวสว.ลั่นไม่รอรับผลกกต.ชี้ขาด14กันยายนเพราะรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้นะคะก็ยังคงเกิดเหตุป่วนค่ะอย่างเมื่อช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะมีคนร้ายสวมเสื้อแขนสั้นคล้ายนุ่งสโรงสะพายกระเป๋าค่ะนำจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาไว้ที่ริมถนนสาย42ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.ปาลัดในอำเภอมายอปัตตานีก่อนจะหลบหนีเข้าป่าละเมาะข้างทางไม่นานค่ะก็กดชนวนหลังจากที่มีรถยนต์หุ้มเกราะของตำรวจมายอขับผ่านไปทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไป4นายนะคะทางวันถัดมาค่ะ EOD ก็เข้าไปตรวจสอบปิดกั้นพื้นที่และตรวจสอบอย่างละเอียดก็คาดว่าน่าจะเป็นการตอบโต้ของฝ่ายปฏิบัติงานที่เนื่องจากตอบโต้ที่เจ้าหน้าที่ไปเปิดแผนปฏิบัติการวิสามันผู้ก่อเหตุ2รายบนเทือกเขาตะเวที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะพร้อมกับภาพในข่าวสดค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเก็บหลักฐานคนร้ายวางระเบิดจักรยานยนต์บอมอยู่ที่อำเภอมายอปัตตานีเป็นเหตุให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บเป็น4นายนะคะคาดว่าเป็นการก่อเหตุตอบโต้จับตาย2ศพบนเทือกเขาตะเวจักรยานยนต์บอมใต้ตอบโต้จับตายศรีหศักดิ์เข้มงานข่าวกรองเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรุดตรวจสอบจุดคนร้ายลอบวางบึ้มรถจักรยานยนต์ริมถนนที่มายอปัตตานีเป็นเหตุให้ตำรวจ4นายที่นั่งมาในรถหุ้มเกราะบาดเจ็บหูอื้อและหน้าอกขณะขับผ่านพอดีพบว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เพื่อต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ค่ะในมุมของท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ค่ะก่อนขึ้นประชุมนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องทำควบคู่กันทั้งมิติด้านความมั่นคงการพัฒนาซึ่งโครงการต่างๆของสอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบมีเอกภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยยึดแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ขณะที่ทางฝั่งประเทศมาเลเซียค่ะก็ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข และก็อยู่ระหว่างพิจารณาตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่รวมถึงเตรียมหารือเรื่องการสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียแต่ว่ารั้วนี้จะต้องมีการนำระบบกล้องและอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเสริมการทำงานเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายสินค้าเถื่อนและยาเสพติดโดยที่ต้องไม่กระทบต่อการเดินทางและการค้าขายของประชาชนด้วยค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชน ขอโทษค่ะมีค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีพาดหัวค่ะศรีหศักดิ์สั่งเข้มแผนชายแดนใต้เน้นเอกภาพยกระดับป้องกันศรีหศักดิ์สั่งการกรองโครงการชายแดนใต้เน้นคุ้มค่ายกระดับเตือนภัยอันนี้ก็เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ
0: ส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ลุ้นกันต่อค่ะอาจจะมีใน 1-2 เดือนนี้เพราะว่าประชาชนหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้ต่อแล้วสิ้นเดือนนี้ก็จะหมดไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้แล้วนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ค่ะมีลุ้นไทยพลัสต่อ 1-2 เดือนเอกนิติบอกกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อยู่แย้มอาจได้ 1-2 เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจสุรศักดิ์เผยชงครม. 22 กันยายนนี้ไทยเที่ยวไทยพลัสรอฟท.ยันแอร์พอร์ตลิงก์ไปต่อหลัง30 กันยายนค่ะ
1: ค่ะในส่วนของไทยเที่ยวไทยพลัสที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็กระทรวงการคลังค่ะกับกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้มีการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องแนวทางของโครงการค่ะให้มีการสนับสนุนใน2ส่วนก็คือการอุดหนุนทั้งค่าที่พักและไวเชอร์สำหรับใช้จ่ายในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสำหรับวงเงินโครงการจะมาจากเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยกำหนดไว้ว่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาทซึ่งลดลงจากกรอบเดิมที่ราว 4,000ล้านบาทนะคะโดยจะมีการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนแจกไวเชอร์สูงสุด 2,000 บาทการอุดหนุนด้านที่พักนะคะรัฐจะสนับสนุนแบบจำนวนคงที่โดยจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนหรือคิดเป็นเงินสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 7,500 บาทต่อคนหากใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะคะส่วนที่เหลือนอกจากนั้นก็จะเป็นการออกเองค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีพาดหัวกรณีนี้ไว้ว่าสุรศักดิ์เอาแน่ไทยเที่ยวไทย1ล้านสิทธิ์ดีเดย์พฤศจิกายนงบ 4,000 ล้านช่วยค่าที่พักช็อปโช งครม.กันยายนลงทะเบียนตุลาคมบอร์ด EV เคาะภาษี3เทียหอการค้าหอการค้าหนุนดึงลงทุนเพิ่มชงครม.เคาะไทยเที่ยวไทย22กันยายนวงเงิน 4,000 ล้านบาทลงทะเบียนตุลาเริ่มใช้พฤศจิกากระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส4คาดหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านประชาชนเชียร์ต่ออายุไทยช่วยไทยอีก2เดือนค่ะ
0: ส่วนเอเจนต์เกมนะคะเราก็ต้องเกาะติดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาของไทยค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวความพร้อมนะคะว่าคาดหวังค่ะมั่นใจว่านักแบดมินตันของไทยจะคว้ามาอย่างน้อย 1-2 เหรียญส่วนตัวลึกๆในใจก็น่าจะมีเหรียญทองมาครองด้วยนะคะส่วนกีฬากอล์ฟทีมชาติไทยชุดเอเจนต์เกมค่ะระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกยะนะคะจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นค่ะกีฬากอล์ฟเองก็มีความพร้อมในการส่งนักกีฬาไทยเข้าไปร่วมการแข่งขันเช่นเดียวกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาของ Daily News ค่ะก็พาดหัวข่าวว่าโปรเปียโนนำทีมป้องกันแชมป์เอเชียนเกมเมย์ส่งท้ายเอเชียนเกมหวังคว้าเหรียญวิวเน้นทีละรอบในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นเขาก็มีข้อห้ามในการนำผักและผลไม้เข้าประเทศเขาด้วยนะคะญี่ปุ่นห้ามผักผลไม้เนื้อสัตว์ห้ามนำเข้ามาอาจติดคุก3ปีค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: เวลา 8:00 น.

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม15กันยายนนี้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันซึ่งล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทางนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนรัฐบาลเร่งเข้า OECD ตั้งเป้าปี2571นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตั้งเป้าปี2571โดยไม่ได้มุ่งเพียงสถานะสมาชิกแต่ใช้มาตรฐาน OECD เป็นตัวเร่งปฏิรูปประเทศตั้งแต่เศรษฐกิจการลงทุนภาษีระบบราชการแรงงานดิจิทัลไปจนถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยขณะนี้ไทยเข้าสู่ขั้นตรวจสอบเชิงเทคนิคหลังส่งบันทึกเบื้องต้นให้ OECD เมื่อวันที่8ธันวาคม2568โดยคณะกรรมการเชิงเทคนิคของ OECD จำนวน25คณะจะตรวจสอบกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของไทยในแต่ละด้านเพื่อเสนอประเด็นที่ต้องปรับปรุงรัฐบาลได้มอบหมาย34หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโดยมีกลไกระดับชาติที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับและเร่งรัดให้การปรับกฎหมายและนโยบายเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงว่าไทยจะเข้า OECD ได้เมื่อใดแต่คือระหว่างทางประเทศไทยจะยกระดับได้มากเพียงใดทั้งการเพิ่มผลิตภาพสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่ทั้งนี้ปี2571เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดโดยไทยยังต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการ OECD ในแต่ละด้านรวมถึงปรับปรุงกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนที่คณะมนตรี OECD จะพิจารณารับไทยเป็นสมาชิกในขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB40769A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่แล้ว

แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

0: ภัยเสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าลงเชื่อทำตามเป็นอันขาดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15ถึง24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน
2: การหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT

0: ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
1: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุข

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วง95.75 Lady Zone นะคะกับดีเจอลสาในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันเสาร์8นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะแล้วก็วันอาทิตย์8นาฬิกา30นาทีค่ะจนถึง11นาฬิกานะคะใน1สัปดาห์5ชั่วโมงครึ่งนะคะที่เจอกันนะคะในรายการนี้นะคะทางคลื่น FM 95.75 MHz อสมทพัทลุงแล้วก็ FC ที่ดูรายการนะคะทางFacebook Live นะคะหรือ FC ที่ฟังรายการนะคะทางวิทยุออนไลน์นะคะเจอกันนะคะโทรศัพท์074615691นะคะ FC บอกว่าบอกเบอร์โทรศัพท์บ่อยๆนิดนึงนะคะสายแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะรักลิงโงนะคะแล้วก็รักแท้จากนนท์ไทยคุณลุงประสิทธิ์บุหลันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้จาก FC นะคะที่อเมริกานะคะพบกันวันนี้กับผู้ครองรักนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องโอนพรสมจิตนะคะสวัสดีครับพี่โอรสาย FC ครับขอบคุณค่ะคิดถึงคิดถึงนะคะสำหรับทุกท่านด้วยมากันได้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ FC บอกว่าวันนี้จะต้องจองนะคะเสียงร้องของคุณวิชัยนะคะบุญญกันนะคะซึ่งท่านเองก็ได้รับรางวัลนะคะเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติยศนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลนะคะประจำปี2568เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะได้มาพูดคุยนะคะเรื่องของศิลปินแห่งชาติท่านนี้คุณวิชัยบุญญกันนะคะพิงกันเตอร์นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อเพลงนี้ก่อนค่ะ

ะคะเป็นบทเพลงที่ดีเจนำมาฝากกันก่อนนะคะต้อนรับกันวันนี้นะคะทักทายยังพี่รัชนีด้วยนะคะขอบคุณพี่รัชนีค่ะ FC ค่ะขอเพลงสนามอารมณ์นะคะได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งคู่ของรักนะคะ95 Lady Zone นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ดูประวัตินะคะของคุณวิชัยบุญยันต์นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเป็นประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทำใหต้องรู้เลยนะคะว่าการที่จะได้มานะคะซึ่งเกียรติยศนะคะเป็นศิลปินแห่งชาตินี่นะคะไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะคุณวิชัยเนี่ยเริ่มเล่นกีตาร์มาตั้งแต่10ขวบนึกถึงน้องเนเน่เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะได้มาคุยกันแล้วก็เปิดเพลงคุณวิชัยกันเยอะๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอ FC นิดนึงนะคะเพราะว่า FC จองไว้ขอบคุณคุณลุงประสิทธิ์บุหลันด้วยนะคะ

ณมากๆนะคะสำหรับคุณลุงประสิทธิ์บุรันด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันมากๆนะคะเป็นนาฬิกา27นาทีนะคะไปต่อเพลงนี้ที่ส่งมาจากสหรัฐอเมริกานะคะลูกสาวหยิบอัลบั้ม

ขอบคุณนะคะสำหรับเอสซีด้วยนะคะกับเพลงนี้แล้วก็ทักทายไปยังพี่บุญเกียรติด้วยนะคะขอบคุณพี่บุญเกียรติด้วยนะคะสวัสดีครับน้องสาสวัสดีค่ะพี่บุญเกียรตินะคะฟังเพลงอะไรก็บอกได้เลยนะคะสวัสดีวันเสาร์วันนี้น้องสาไม่ได้ใส่เสื้อสีม่วงนะคะเอสซีบอกว่าต้องใส่ในตรงวันขอบคุณพี่รัชนีด้วยนะคะเดี๋ยวฝากเพลงสนามอารมณ์มานะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะน้องสาอยากที่จะพูดคุยถึงเรื่องคุณวิชัยบุญญกันหน่อยนะคะซึ่งสมาชิกวงพิงค์แพนเธอร์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลนะคะประจำปี2568นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณวิชัยด้วยนะคะท่านบอกว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านทุ่มเทนะคะกับการผลิตผลงานดีๆนะคะในสาขานะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านเหมาะจริงๆเลยนะคะประวัติท่านเนี่ยนะคะบอกว่าท่านเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากนะคะแล้วก็ไม่มีเงินนะคะพอที่จะซื้อเครื่องดนตรีมาให้นะคะคุณพ่อของคุณวิชัยบุญญกันนะคะก็เลยทำกีตาร์ให้คุณวิชัยเล่นนะคะโดยให้สามารถเล่นได้จริงนะคะแล้วก็เป็นหลักตามดำเนินในเรื่องของการเล่นดนตรีของคุณวิชัยนะคะเมื่อปี2503นะคะเขาเริ่มเล่นกีตาร์แล้วนะคะตอนนั้นคุณวิชัยก็อายุประมาณ10ขวบนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณ3ขวบนะคะทางเพื่อนๆ นะคะแล้วก็ทางผู้ปกครองของนักเรียนนะคะได้รวบรวมเงินกันนะคะเพื่อซื้อกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยคุณวิชัยนะคะแล้วก็บิดาของคุณวิชัยก็ทำกีตาร์ไฟฟ้าเพิ่มให้อีกนะคะก็เป็น2นั่นนะคะจนทำให้ตอนนั้นที่โรงเรียนนะคะตอนนั้นคุณวิชัยอายุ15 13ขวบเองนะ13ปีค่ะก็ได้ตั้งวงดนตรีนะคะชื่อ Lucky Seven เกิดขึ้นนะคะคุณวิชัยคุณวิชัยบุญการเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะถ้าเราดูผลงานของท่านนะคะมีผลงานโฆษณากว่า 2,500 ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์เพลงดังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของคุณชลินนันทนาคอยนะคะคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์แล้วมีเพลงนะคะที่เฉลิมเพลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะคือเพลงเดินตามพ่อนะคะแล้วก็มีเพลงพระราชมงคลนะคะหลายๆเพลงด้วยกันนะคะเฉลิมพระชนมพรรษานะคะจนท่านมาถึงจุดนะคะที่ท่านได้รับเกียรติสูงสุดนั่นคือการเป็นศิลปินแห่งชาติก็แสดงความยินดีกับคุณวิชัยด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจะเปิดเพลงของคุณวิชัยบุญญกันนะคะสมาชิกวงพิงค์แพนเธอร์พี่หมูดาวใจไปจิตอ๋อเย้

สำหรับพี่รัชนีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อุษาด้วยนะคะบอกว่าวันนี้เปิดเพลงของคุณวิชัยเยอะๆหน่อยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงคือคุณวิชัยเนี่ยเป็นนักร้องที่สาชอบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงของท่านเองนะคะอย่างเช่นใบท้าบรรพินทรายประมาณนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณวิชัยกินคุณวิชัยสารนึกถึงสาจะพูดถึงคุณวิชัย FC 3ตลอดเลยคุณวิชัยบุญญาการเนี่ยนะคะก็เป็นท่านที่โปรดิวเซอร์นะคะร้องเพลงลูกทุ่งเพราะๆนี่เยอะมากนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจะหยิบเพลงที่น้องสาชอบมากนะคะมาเปิดให้ฟังกันค่ะ95 Lady Zone ขอบคุณนะคะช่วงนี้ฝนตกใหม่ๆนะคะถนนลื่นมากนะคะเมื่อวานนี้น้องสาไปที่ตำหนดนะคะก็เจออุบัติเหตุนะคะยังไงก็ท่านที่ฟังรายการอยู่นะคะกำลังขับรถอยู่ก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะถนนจะลื่นมากนะคะแล้วก็อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะด้วยความปรารถนาจริงๆนะคะฟังเพลงไปเพลินๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะขับรถได้อย่างระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับพี่ฉุยด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้สยิบเสียงร้องของคุณชลินมาฝากนะคะขอบคุณค่ะ

10:40 น.นะคะขอบคุณค่ะ95 Lady Zone นะคะมาแล้วครับขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วย95 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะไปต่อที่พี่บุญเกียรติก่อนนะคะ95 Lady Zone ขอบคุณพี่บุญเกียรติด้วยนะคะมาแล้วพี่บุญเกียรติได้ชอบเพลงเสียงร้องคุณกุ้งนะคะฝากเพลงคำคนมาด้วยขอบคุณนะคะทักทายยังกะสีที่ตรังด้วยนะคะคุณเปรมปิติกันตาปิติ

คุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะคำคนพี่บุญเกียรตินะคะแล้วก็ FC นะคะขอบคุณพี่วรรณยาจิตนนท์ด้วยทันเพลงกุ้งพี่กุ้งชอบนะคะแล้วก็พี่มารีนะคะนิราศนครปฐมอันนี้ก็จะเป็นเสียงร้องของคุณกุ้งนะคะไปต่อที่ศิลปินแห่งชาติท่านนี้คุณวิชัยนะคะจริงๆแล้วสาวว่าคุณวิชัยเนี่ยขับร้องเพลงแนวคือท่านเป็นโปรดิวเซอร์เองและท่านขับร้องเพลงเองเพลงโฆษณาเนี่ย 2,500 กว่าเพลงนะคะที่ท่านได้ทำนอกจากนั้นก็จะเป็น

10:16 ค่ะกับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงรอยรักในอารมณ์นะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงของคุณวิชัยนะคะพิงค์แพนเตอร์นะคะชื่อมีจริงๆแล้วมีหลายแบบหลายแนวด้วยกันนะคะที่ท่านขับร้องนะคะทั้งสไตล์ยูคอรัสนะคะของคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีเวลาน้องจ๋าจะเปิดให้ฟังนะคะไปต่อเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะเสียงร้องคุณพิงค์แพนเตอร์ด้วยนะคะกับเพลงนี้นะคะหยิบเสียงร้องนะคะที่เอาผลงานของคุณวินัยพันธุลักษ์มาฝากนะคะลองฟังดูนะคะเพลงนี้ค่ะ

ขอบคุณนะคะ95 Radisson นะคะกับเพลงนี้นะคะเราต้องสาเปิดเพลงเดี๋ยวจะได้สลับกันบ้างนะคะมีสไตล์ที่ร้องคู่นะคะกับคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ด้วยนะคะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ด้วยนะคะมีเพลงเพราะๆหลายเพลงมากนะคะที่คุณวิชัยกับร้องนะคะคนหน้าเดิมคนใจเดิมด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงสวัสดีค่ะพี่อยากฟังเพลงรักคุณเข้าแล้วของคุณสุเทพแล้วก็เปลวไฟรักของคุณจินตนาสุขสถิตนะคะขอบคุณพี่แก่ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อเพลงนี้สาต้องมอบสำหรับ FC นะคะที่ฟังรายการทางออนไลน์ด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังพี่มาลีด้วยนะคะน่าจะนอนฟังเพลงทาแป้งขาวๆทานอาหารเสร็จแล้วอาบน้ำ

เราพี่มาลีด้วยนะคะกับเพลงนี้นิราศรัตนนครปฐมนะคะเหลือเวลาอยู่ประมาณ7 นาทีนะคะน้องสามไปต่อเพลงนี้ก่อนสำหรับพี่แกะนะคะ

0: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสองเพลงด้วยกันนะคะพี่แก่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งยังค้างเพลงเสียงร้องคุณจินตนาสุขสถิตนะคะเดี๋ยวน้องสาจะขอชดกันเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะ95775เลยที่โซนอสมทพัทลุงนะคะแล้วก็ทักทายยัง FC ด้วยนะคะขอบคุณไปยังพี่บรรเย็นด้วยนะคะพี่วิเชียรด้วยนะคะแล้วก็พี่แก่ด้วยนะคะคนหน้าเดิมแล้วก็ยังมีเพลงที่ค้างอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามฟังทางรายการอสมทพัทลุงนะคะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสาจะต้องปรับแอร์นิดลมแอร์มันตีไมค์อยู่ตลอดเลยสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่สองนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสักครู่นะคะ95 Lady Zone อสมทพัทลุงขอบคุณค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่ง

0: 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทดสอบท่อน้ำมันพระราม3ไม่พบท่อรั่วเร่งตรวจสอบลักลอบขโมยหรือไม่กรุงเทพมหานครรายงานว่าจากการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยสรุปผลการสำรวจพบว่าผลการทดสอบแรงดันท่อไม่พบร่องรอยการรั่วหรือความผิดปกติซึ่งจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งช็อตเรนจ์ UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของท่อในบริเวณจุดเกิดเหตุและลองเรนจ์ UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของระบบท่อเพิ่มเติมครอบคลุมระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรวมถึงเรดาร์สแกนเพื่อตรวจหาร่องรอยน้ำมันรั่วในบริเวณดังกล่าวเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของระบบท่อโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์และจะจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้วย UT สแกนให้กรมธุรกิจพลังงานภายในวันอาทิตย์นี้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อส่งน้ำมันโดยหากกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อได้จากรายงานผลยูทีสแกนจะต้องรอผลการตรวจสอบด้วย Intelligent Pick ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปหากได้รับอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อกลุ่มบริษัทบางจากจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้งานและตรวจสอบระบบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพร้อมจะส่งรายงานให้กรมธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์อย่างไรก็ตามหากตรวจพบการลักลอบนำน้ำมันไปใช้โดยผิดกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่และจะให้ความเป็นธรรมแก่กลุ่มบริษัทบางจากโดยกระทรวงพลังงานขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันโดยกลุ่มบริษัทบางจากจะดำเนินการดูดน้ำมันที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องส่วนจุดเปิดหน้าดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะดำเนินการปิดโดยจะประเมินอีกครั้งว่าควรปิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรส่วนจุดที่ยังพบน้ำมันซึมและอาจจำเป็นต้องเปิดไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันจะหารือกับผู้อำนวยการพื้นที่เพื่อกำหนดวิธีปิดชั่วคราวที่มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ถนนนายชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จะประชุมต่อในวันนี้เพื่อเร่งหาสาเหตุว่าน้ำมันมาจากแหล่งใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบไปบำบัดได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรเป็นเนื้อน้ำมันราว 4,000 ลิตรวันนี้และวันพรุ่งนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
1: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เตือนภัยเสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าหลงเชื่อทำตามเป็นอันขาดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยมาเลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเก็บรถสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15ถึง24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
6: เปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
7: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
6: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
8: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

สวัสดีค่ะกับบทเพลงนี้นะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับเปลวไฟรักนะคะที่พี่แก่ฝากมานะคะ2เพลงด้วยกันนะคะแล้วคุณเข้าแล้วเปลวไฟรักนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยที่ส่งข้อความมาทาง Facebook ไลฟ์ทักทายยัง FC หลายท่านด้วยนะคะพี่วิลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่วิเชียรด้วยนะคะสวัสดีครับน้องราสานะคะฟังเพลงเพราะตั้งแต่เพลงแรกดีมากๆนะคะจึงขอฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงน้องสาจัดเพลงให้นะคะขอบคุณไปยังพี่มาเย็นสิริธรด้วยนะคะน้องสาววันนี้พี่ขอเพลงต้องสู้แล้วก็เพลงเกิดมาพึ่งกันได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงต้องการฟังเพลงอะไรก็ส่งมาได้เลยนะคะ0746156691นะคะหรือจะเป็นที่ Facebook ไลฟ์ก็ได้นะคะขอบคุณไปยัง FC ด้วยนะคะจาก Mcord นะคะบริษัท Mcord จากส่วนกลางนะคะส่งหัวใจมาเลิฟๆกันเลยนะคะขอบคุณพี่อิ๋วด้วยนะคะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังณจิตด้วยนะคะคุณวิจิตชนะสิทธิ์นะคะซับดูข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องพระกสีกา

กลุ้มใจจริงๆเลยนะคะไม่น่าเลยนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะทำลายพุทธศาสนาจริงๆเลยนะคะก็น่าที่จะลองไปสืบดูนะคะหลายวัดอยู่โอ้ยสงสารจริงๆค่ะนรกมีไม่พอแล้วนะคะพระก็บอกว่าสอนให้ทำดีนะคะจะได้ไปขึ้นสวรรค์นะคะนะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยโอเคค่ะพระท่านดีๆเนี่ยค่อยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้นะคะอย่าไปเที่ยวแชร์อย่าไปอะไรเลยค่ะแล้วก็การทำบุญก็ให้พอประมาณนะคะสาคิดว่าการทำบุญนะคะให้กับโรงพยาบาลเนี่ยก็น่าจะสนใจนะคะสถานบริการเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องพึ่งพาด้านสุขภาพหน่วยงานโรงพยาบาลเนี่ยเยอะมากโอเคค่ะวัดวาเนี่ยพอสมควรก็แล้วกันนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะทีนี้ก็ไปต่อเพลงนี้ขออนุญาตไปต่อเพลงนี้เพลงนะคะเดี๋ยวเกิดมาพึ่งกันต่อเลยนะคะ95เลยที่โซนขอบคุณนะคะโอ้ยไปทำบุญที่วัดเนี่ยก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ใจแป้วเลยนะคะเพราะนั้นไปทำบุญที่โรงพยาบาลดีกว่านะคะผู้รับบริการนะคะจะได้บริการที่มีคุณภาพสมัยก่อนนี่เขาโรงพยาบาลเนี่ยค่ะต่างๆก็จะมีไม่มีสวัสดิการแบบนี้นะ

สองเพลงด้วยกันนะคะเสียงร้องคุณจำนีปฏิเทศนะคะซึ่งเป็นข้อคิดเตือนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสงสารยมพบาล นะคะแล้วก็เพลงคนจนไม่มีสิทธิ์นะคะสองเพลงด้วยกันนะคะ

ขอบคุณไปยังพี่บรรเย็นนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้ขอบคุณผู้การสนับสนุนรายการจริงๆแล้วสังคมไทยเราเนี่ยนะคะจะต้องให้ความเกื้อหนุนเกื้อกูลกันนะคะเพลงนี้สามีความรู้สึกว่าให้เขาคิดเตือนใจนะคะในบริบทความเป็นอยู่นะคะเราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

95 Lady Zone นะคะยังไงก็ต้องสู้นะคะสำหรับ FC ทุกท่านด้วยนะคะ95.75 Lady Zone นะคะในชั่วโมงนี้นะคะสาต้องฝากขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะเรื่องของวัสดุการก่อสร้างนะคะในเครือ SCG นะคะสินค้ามาตรฐานคุณภาพ SCG ไม่ว่าจะเป็นปูนนะคะแล้วก็เหล็กนะคะเต็มหุ่นนะคะทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะกระเบื้องทุกชนิดนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆมาได้เลยนะคะที่ SCG Home นะคะซื้อที่นี่นะคะสะสมยอดเราก็มีส่วนลดให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะคะเมื่อท่านซื้อไปมีแปลนบ้านนะคะเราจะคำนวณค่าก่อสร้างแล้วก็วัสดุที่ท่านพึงพอใจสูงสุดนะคะในงบที่ท่านมีอยู่นะคะแล้วก็วัสดุงานช่างมาที่นี่ได้เลยนะคะพร้อมเลยนะคะครบเลยนะคะที่ SCG Home เยื้องกับโรซานพัทลุงนะคะแล้วก็ชิงวัสดุก่อสร้างด้วยขอบพระคุณไปยังพี่บัญญัติด้วยนะคะแล้วก็พี่จูด้วยนะคะใจดีมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะไปยังพี่อนันต์พี่สันสนีด้วยนะคะเรื่องของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงค่ะอร่อยมากๆตั้มปตท.นะคะหลายที่ด้วยกันนะคะในพัทลุงเนี่ยนะคะจะมีมุมนะคะร้านบ้านขนมลุงนะคะสดจากเตานะคะที่ท่าแขนะคะไปส่งที่

0: ท่านสะดวกในการที่ซื้อเป็นของฝากนะคะเค้กไดฟูกุนะคะต่างๆแล้วก็พวกพับนะคะอร่อยมากๆนะคะที่บ้านขนมลุงนะคะมีสินค้ามีขนมมากกว่า80ชนิดเลยนะคะท่านได้เลือกใช้ได้เลือกไปซื้อเป็นของฝากกันได้แพ็คกิ้งนี้สวยมากๆเลยนะคะเพราะนั้นซื้อในช่วงเทศกาลต่างๆนะคะบ้านขนมลุงเนี้ยตอบโจทย์ได้เลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะขอบคุณนะคะพยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงทั้งเลวดีศึกษาที่ป่าพยอมเลวดีที่ควนขนุนเลวดีที่ส้มตรีแล้วก็เลวดีอาเซียนด้วยนะคะก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ท่านได้อุ่นใจนะคะมีชื่อเสียงนานกว่า30ปีนะคะที่เราสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็พัฒนาทั้งกิจกรรม IQ EQ ต่างๆนะคะแล้วก็เสริมสร้างทักษะนะคะแข่งขันรางวัลคุณภาพมากมายเลยนะคะที่โรงเรียนเลวดีพัทลุงรับสมัครตั้งแต่1ขวบ8เดือนนะคะจนถึงป.6เลยนะคะก็เรียนที่เลวดีพัทลุงได้เลยนะคะขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยนะคะทั้ง11สาขานะคะเจ็บป่วยไม่สบายก็นึกถึงการเภสัชถือบัตรทองใช้บริการที่การเภสัชได้เวชสำอางพร้อมอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุนะคะเด็กอ่อนพร้อมเลยนะคะที่การเภสัชนะคะเรื่องของการซ่อมรถนะคะมาที่อู่พัฒนาการช่างถนนกระทำพิเศษนะคะที่นี่บริการซ่อมรถยนต์เรามีห้องที่ทำสีที่บ้านประฐานมากๆนะคะแล้วก็งานช่างงานคุณภาพด้วยรถเสร็จเร็วนะคะทั้งในเครือประกันแล้วก็นอกเครือประกันราคาที่เป็นมิตรภาพมากๆช่างดวนเขามีชื่อเสียงนั้นกว่า20ปีนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขามีคุณภาพมากๆเลยนะคะที่อู่พัฒนาการช่างแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะเรื่องของไอทีต่างๆนะคะไว้ใจเราได้เลยนะคะสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งค่ะขอบคุณนะคะ
1: Lady Zone โดย DJ อรสาเหล่าเจริญสุข
2: อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
3: ช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
4: ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
5: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง

ราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุ

0: ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: คุณฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังคณะผู้บริหารของโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงแล้วก็เลวดีอาเซียนด้วยนะคะสถาบันการศึกษาที่อุ่นใจได้เลยนะคะว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการพัฒนานะคะทั้ง IQ นะคะความฉลาดทางด้านอารมณ์ EQ ก็คือความฉลาดความรอบรู้แล้วก็กิจกรรมเสริมทักษะมากมายเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไปยังคุณสมพงษ์ด้วยคุณสมพงษ์ชูช่วยนะคะบอกว่ามองลึกๆใจเห็นถึงความขยันความตั้งใจในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบขอชมด้วยใจจริงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสามีเพลงที่จะขอบคุณนะคะสำหรับคุณสมพงษ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่ลมสวัสดีญาญ่าเทแสนสดใสขอเพลงนางใจรักผมสักนิดได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหนึ่งหญิงสองใจหนึ่งใจสองรักด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้นะคะจะเป็นโปรดิวเซอร์คุณวิชัยนะคะศิลปินแห่งชาติกับคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะ

พลงนี้นะคะชื่อเพลงดังในทรายนะคะโปรดิวเซอร์ก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติคุณวิชัยค่ะแล้วก็ FC นะคะเมื่อสักครู่นี้น้องสาขอรอยเท้าบนผืนทรายด้วยได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะน้องสาต่อให้เพลงนี้สำหรับพิเศษด้วยนะคะไปยังพี่วิเชียรด้วยค่ะพี่วิเชียรบอกว่าฟังเพลงไปเรื่อยๆเพลงนี้เพลงเพราะทั้งนั้นเลยหยิบเสียงร้องพิงเป็นเตอร์มาฝากคุณ

คะสำหรับพี่ซีที่ขอเชิญชวนด้วยนะคะกับเพลงนี้รอยเท้าบนพื้นทรายนะคะถ้าเกิดว่าทำสายเองนะคะสาก็ความรู้สึกว่าคุณวิชัยเนี่ยเพลงนี้

0: ชาติขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่โทรศัพท์มาถามว่าเพลงนี้เพลงอะไรนะคะบอกว่าคนข้างบ้านถามมานะช่วยถามดีเจหน่อยว่าเพลงอะไรเปิดลั่นบ้านเลยบอกว่าบ้านอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมีเพลงที่จะเซอร์ไพรส์ให้ก็แล้วกันนะคะกับบ้านใกล้กันนะคะ95เลยได้โซนฝากขอบคุณด้วยนะคะเรื่องของระบบไอทีปรึกษาเราได้เลยนะคะเรื่องระบบไอทีนะคะที่บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งจะซื้อวัสดุไอทีนะคะหรือให้เราดูแลปรับปรุงระบบไอทีระบบเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการติดตั้งระบบนะคะทั้งเป็นdata center อะไรนะคะได้หมดเลยนะคะติดต่อมาที่0883994050บริษัทสตาร์ฮับเป็นบริษัทของน้องสาเองนะคะ
1: บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งรับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่ง160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
3: Network of the Future
4: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
5: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
0: นะคะยังพี่นันพี่สันสนีด้วยนะคะกับบ้านขนมลุงนะคะปั๊มปตท.มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้นะคะไปต่อที่พี่พี่ลมนะคะยาย่าจัดตามคำขอวันนี้ยาย่าสดใสฝากเพลงนางใจนะคะกับรักผมสักนิดนะคะ

ณนะคะไปยังพี่พิรมด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ด้วยนะคะบอกว่าขอเพื่อชีวิตสักเพลงครับมาณนะของพงษ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อเพลงนี้ค่ะสยิบอัลบั้มเก่าเลยนะคะเพื่อ FC หลายท่านที่ชื่นชอบพี่เล็กในอัลบั้มเก่าๆหยิบต้นฉบับเดิมของพี่เล็กมาฝากชื่อเพลงรับผมสักนิด

0: ขอบคุณนะคะก็ต้องมอบให้สำหรับเว็บซีด้วยนะคะที่ชื่นชอบนะคะพี่เล็กนะคะอัลบั้มเก่าๆนะคะต้นฉบับเดิมเลยนะคะกับเพลงนี้รักผมสักนิดนะคะแล้วก็สามฝากด้วยนะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงมีเพลงที่จะมอบให้นะคะสำหรับ FC นะคะบอกว่าเพลงที่เปิดไปเนี่ยข้างบ้านก็ถามว่าเป็นเพลงอะไรนะคะจะบอกว่าแล้วทำไมก็คือเขาเปิดเพลงลั่นมากนะคะแล้วก็มาถามอีกบ้านหนึ่งว่าที่ดีเจเปิดเนี่ยเพลงอะไรช่วยโทรไปถามหน่อยอุ้ยน่ารักจริงๆค่ะเดี๋ยวมีเพลงที่จะมอบให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีสักครู่หนึ่งนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังการเภสัชด้วยนะคะเจ็บป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชนะคะแล้วก็ซีโฮมนะคะอุปกรณ์ทางด้านการก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาค่ะ
1: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074 606 456-8ซีโฮม

0: ำตอบที่ดีที่สุดช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะปุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่างการเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
1: มากๆนะคะพนักงานบริษัทด้วยนะคะทั้งสาขาถนนราเมศเขาชัยสนสะเดาแล้วก็บางแก้วด้วยนะคะจะป่วยไม่สบายนึกถึงเราการบริษัทได้เลยนะคะถือบัตรทองสามารถที่จะใช้บัตรทองได้นะคะไปขึ้นทะเบียนกันนะคะใครที่ไหนก็ใช้บริการได้ที่นั่นนะคะขอบคุณไปยัง FC ด้วยก็เลยต้องมอบเพลงนี้ข้างบ้านเปิดเพลงแล้วก็ไปถามอีกบ้านหนึ่งว่าเพลงที่ดีเจ

ฟังเพลงนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วน่าจะเป็นสังคมที่กรุงเทพนะคะที่ว่าบ้านก็ติดกันนะคะแต่ว่าไม่เคยสัมพันธ์กันเลยนะคะแต่ว่าพอมีเสียงเพลงมาเนี่ยนะคะก็ทำให้ต้องมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าบ้านเราสังคมชนบทบ้านเราหรือสังคมไม่ใช่คนกรุงเทพนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากกว่านะคะมีสมมติว่าบ้านเราแกงอะไรเนี่ยข้างบ้านก็จะได้กลิ่นแล้วนะคะแล้วก็จะเอาถ้วยนะคะก็คือเอามาฝากบ้านนี้สักถ้วยหนึ่งมาแลกกับข้าว

กันนะคะเพราะฉะนั้นมันทำให้เราปรุงอาหารชนิดเดียวนะคะแต่ว่าเราได้ทาน2ชนิดเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนกันนะคะเป็นสังคมที่น่ารักมากๆนะขอบคุณ FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเพลงรอยเท้ามันเป็นซ้ายในเพลงอะไรนะคะช่วยถามดีเจหน่อยนะเห็นไหมพอมีเพลงเกิดขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นจริงๆแล้วดีอยู่แล้วนะคะคนบ้านเรานะขอบคุณค่ะขออนุญาตไปต่อเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวเพลงของคุณพงศิษฐ์คำพีหนุ่มพเนจรเนี่ยขอเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะกับชีวิตต้องสู้เจริญ

0: อัลบั้มพิงค์แพนเตอร์นะคะย้อนรอยสุนทราภรณ์นะคะอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เป็นเพลงเพราะๆนะคะส่งมอบพิเศษด้วยสำหรับพี่ซีที่ฟังรายการอยู่นะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังบริษัท SCG นะคะแล้วก็บริษัทชิวเมลวัสดุก่อสร้างด้วยเรื่องของวัสดุก่อสร้างก็ไว้ใจเราได้เลยนะคะขอบคุณไปยังคุณพี่บัญญัติด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังบ้านขนมรงด้วยพี่นันท์พี่สันสนีนะคะรวมทั้งโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือน้องมาเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยขอบพระคุณไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็การเภสัชค่ะทั้ง11สาขาอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดั่งใจนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะเรื่องของระบบไอทีก็ปรึกษาเราได้เลยนะคะเรื่องของไอทีนะคะไว้ใจได้บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่ง0883994050ข่าวต้นชั่วโมงมาพอดีนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดกำจัดปลาหมอคางดำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ

0: ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านได้แก่การเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่านำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนบล็อกพื้นที่เสี่ยงดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมหมอเอกชี้ฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังไม่สามารถเกาะกระแสตรวจสอบทุนเทาได้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสการโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากำลังมีความพยายามสร้างผู้ร้ายทางการเมืองตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีในระยะต่อไปด้วยการฝังความเชื่อในวาทกรรมว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินพร้อมตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนอยู่แล้วคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่กลับมีการสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาดิสเครดิตทางนี้แคมเปญการเมืองของบางพรรคการเมืองเรื่องการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถเดินต่อได้ตามเป้าหมายจึงเกิดการเปลี่ยนเป้าหมายทางการเมืองโดยหันมาสร้างศัตรูรายใหม่เพื่อโจมตีฝ่ายรัฐบาลแทนเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนไปจนถึงช่วงใกล้เลือกตั้งครั้งถัดไปโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมปลุกกระแสสังคมและทำให้ประชาชนถูกชี้นำความรู้สึกไม่ยอมรับฝ่ายรัฐบาลเมื่อถึงเวลาเข้าสภาชิงชัยทางการเมืองส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสว.หากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดและเป็นการออกมาเปิดเผยที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องที่ส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมและไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแต่มีผลทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าหลงเชื่อทำตามเป็นอันขาด

0: จะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิ

0: ังหวัด
1: เปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุข

กลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะคะ95.75 Ladies on อสมท.พัทลุงนะคะกับเพลงนี้หยิบบทเพลงผิดทางรักมาฝากกันนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวคนรักหายนะคะที่พี่ธงชัยพินกุลนะคะส่งมาเดี๋ยวสาจะหยิบอัลบั้มต้นฉบับนะคะของคุณอนัทพุทธมาศมาฝากนะคะพี่รักพี่นานะคะแล้วก็รักฉันนั้นเพื่อเธอด้วยนะคะพิงค์แพนเตอร์ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วก็หนุ่มพเนจรตอนนี้ได้หาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะที่จะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณยัง SCG Home ด้วยแล้วก็ชิงเงินสะดวกก่อสร้างขอบคุณนะคะยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนการเภสัชทั้ง11สาขานะคะอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกนะคะบ้านขนมลุงนะคะทั้งที่ท่าแคแล้วก็ปั๊มปตท.นะคะหลายแห่งด้วยกันนะคะมีร้านบ้านขนมลุงให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้ขนมสดอร่อยมากๆนะคะเทศกาลต่างๆก็ซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้การันตีความอร่อยแน่นอนเลยค่ะขอบคุณนะคะยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียร์ด้วยเรื่องของระบบไอทีนะคะปรึกษาเรา0883994050เป็นบริษัทของน้องสายเองนะคะขอบคุณไปยัง FC ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อเพลงนี้นะคะพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลนะคะฝากมาจะหยิบเสียงร้องคุณอนัทพุทธมาศมาฝากนะคะศิลปินนักร้องชาวปากพยูนบ้านเราค่ะ

0: ับเพลงนี้95.75 Ladies Zone สมทพัทลุงนะคะเจอกันในทุกวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพาทุกท่านไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างนะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะ95.75 Ladies Zone สมทค่ะ
1: โดยดีเจLadies Zoneโดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข
2: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
3: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง

งเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: ระทรวงศึกษาธิการคุณรัฐ
1: ขอบคุณมากมากนะคะพยองผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะอสมทพัทลุงนะคะเจอกันในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะซีบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณพงศิษฐ์นะคะคัมภีร์กับเพลงนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะไม่ค่อยจะคุ้นไม่ค่อยจะคุ้นมากนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะคะน่าจะถูกนะคะ

ะคะกับบทเพลงนี้นะคะนมพเนจรนะคะ95 Lady Zone นะคะพอมาเพลงแนวนี้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ FC นะคะอยากฟังเพลงนะคะชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องสู้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับ FC ที่ฝากบทเพลงนี้กันเข้ามานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง10:24 นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ95 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะดูระบบมันก็น็อกทันทีเลยนะคะพอน้องสาจะเปิดเพลงนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณชีวิตต้องสู้ตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะไปเพลงที่ฝากมาก่อนนะคะเพราะว่าบางเพลงเนี้ยต้องโหลดนะคะ 95.75 Lady Zone ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปต่อพี่แจ้ก่อนนะคะพี่แจ้ณัฐพลแก้วการค่ะตั้งใจว่าจะเปิดเพลง

ขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอยากที่จะให้เพลงแนวเดียวกันเนี่ยไปด้วยกันนะคะมาแล้วขอบคุณนะคะสำหรับพี่บรรเย็นด้วยนะคะ

0: ำหรับทุกท่านนะสองเพลงด้วยกันนะคะสไตล์เพื่อชีวิตนะคะแล้วก็เพลงนี้สตริงต้องสู้ถึงจะชนะนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่บรรยันสิริธรด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะบทเพลงที่ฝากมาขอเวลาสักครู่นะคะ
1: บ
0: ้
1: านสำนักงานโรงเรียน
2: ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำซิสโก้หัวเว่ย HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
4: Network of the Future
5: by Star Hub ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
6: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
7: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C-Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C-Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C-Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
8: ช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร081-798-0958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่างการเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดี
0: ขอบคุณมากๆนะคะพยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะไปซะยาวเลยนะคะเพลงนี้ขอบคุณ FC นะคะจากกรุงเทพค่ะอยากฟังเพลงหยาดรุ้งเสียงร้องคุณหยาดนะ

สุริยพงษ์การวิบูลนะคะซึ่งท่านก็เป็นศิลปินนะคะก็บอกว่าเป็นศิลปินนะคะมรดกชาวอีสานเลยนะคะคุณหยาดนภาลัยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะท่านชื่อหยาดฟ้าการวิบูลนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสุริยพงษ์การวิบูลนะคะหรือหยาดนภาลัยนะคะเป็นศิลปินที่ฐานะยากจนนะคะอยู่ที่อีสานนะคะแล้วก็มีพี่น้องร่วมกัน18คนด้วยกันนะคะมีบุตร2คนด้วยกันนะคะบุตรสาวแล้วก็บุตรชายนะคะซึ่งทราบว่าตอนที่ท่านป่วยติดเตียงนี้นะคะลูกชายเนี่ยจะต้องออกมาจากโรงเรียนนะคะเพื่อไปอยู่ร้านซ่อมรถนะคะหาเงินที่จะดูแลคุณพ่อนะคะที่ป่วยนะคะเป็นมรดกชาวอีสานคนนี้ภาษาสละสวยมากใช่ค่ะคุณหยาดนภาลัยเนี่ยเป็นคนที่ขับร้องได้พร้อมมากๆด้วยนะคะขออนุญาตที่จะไปต่ออีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่สาวว่าคุณหยาดนภาลัยขับร้องได้ดีมากเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปรักพี่นานะคะที่ฝากมาแล้วก็

นะคะที่กับร้องเพลงได้ดีมากๆเลยนะคะท่านป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะคะติดเตียงนะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะเมื่อปี2553นะคะหลังจากนั้นนะคะทางมหาลัยขอนแก่นนะคะก็ได้มอบนะคะรางวัลเกียรติยศนะคะสาขาศิลปะการแสดงมรดกนะคะศิลปินมรดกอีสานนะคะอมรศิลปินมรดกอีสานค่ะเมื่อปี2562นะคะเพื่อเป็นเกียรติประวัติท่านนะคะไม่ว่าท่านจะสูญเสียไปแล้วแต่ว่าคนอีสานเนี่ยก็ต้อง

ขอบคุณมากๆนะคะไปยังทุกท่านด้วยแล้วก็อาจารย์จักรพันธ์ชันทวีขอบคุณค่ะฝากเพลงนี้มานะคะขอบคุณมากๆนะคะสยิบเสียงร้องคุณชลินมาฝากขอบคุณนะคะ

มากๆนะคะไปยังอาจารย์จักรพันธ์ชนทวีด้วยนะคะกับเพลงเรือนแพเรือนแพเป็นเพลงที่ฟังได้ทุกวันไม่เคยเบื่อเลยค่ะขอบพระคุณอาจารย์อุตสาห์ด้วยนะคะกับเพลงเรือนแพนะคะบอกว่าไม่เคยเบื่อเลยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้เลยนะคะกับเพลงเสียงร้องคุณวิชัยบุญยันด้วยนะคะ

โอ้ยน่าเกลียดมากเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอฟซีด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้สังหรณ์ภัยจริงๆนะคะสาบังเอิญนะคะไปกดนะคะแล้วก็ระบบมันก็เชื่อมต่อกันอุ้ยขอไปจริงๆขอภัยค่ะบอกว่ากำลังจะขอรักพี่นะพอดีเลยคุณวิชัยขับร้องเพลงนี้ได้เพราะมากดนตรีไทยๆนะคะเพราะมากๆค่ะสังหรณ์ภัยจริงๆนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะสังหรณ์ภัยด้วยสบาย

ุดวันนี้ต้องขออไปด้วยนะคะกับเพลงรักพี่นัดนะคะน้องสามีผิดพลาดนิดหนึ่งนะคะก็เลยขออนุญาตที่จะชดเชยเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณวิชัย

ะกับเพลงนี้นะคะยอดประตูเมืองแพรนะคะสำหรับเพลงนี้ขอบคุณอาจารย์ดุษาด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงคุณวิชัยอีกเพลงหนึ่งนะคะที่สาวว่าเพราะนะคะชื่อเพลงเทพธิดาหลงฟ้านะ

ะ95.75 Lady Soul นสมท.พัทลุงนะคะ10:57 นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังซีโฮมด้วยศูนย์รวมอุปกรณ์การก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์คนะคะต้องบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่สินค้าแบรนด์เนมนะคะกระเบื้องทุกชนิดนะคะแล้วก็ปูนทุกชนิดด้วยนะคะมากันได้ที่ซีโฮมนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนนะคะแล้วก็การเภสัชทั้ง11สาขานะคะขอบคุณค่ะไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดั่งใจนะคะที่นี่มาได้เลยนะคะทั้งในเครือก็นอกเครือในราคาที่เป็นมิตรภาพมากๆนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะเรื่องของไอทีนะคะปรึกษาเราได้นะคะ0883994050ให้เราดูแลระบบไอทีของหน่วยงานนะคะหรืออาคารบ้านเรือนได้เลยนะคะติดต่อ0883994050ได้เลยค่ะ

กับเพลงนี้ค่ะรักฉะนั้นเพื่อเธอเพลงนี้ไม่จบบริบูรณ์นะคะน้องสาต้องขอไปด้วยนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะแล้วก็เรา

คุณไปทาง SCG Home ด้วยนะคะแล้วก็ชิงเงินสะดวกก็สร้างบ้านขนมลุงนะคะฝากขอบคุณโรงเรียนเรวดีพัทลุงการเภสัชค่ะทั้ง11สาขาอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับขอบคุณมากๆนะคะน้องสาต้องลาไปแล้วนะคะสำหรับนี้โชคดีมีความสุขเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินในเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักคือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิติทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังส่วนเรื่องการป้องกันได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเพื่อเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวในส่วนของการปราบปรามเน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลซึ่งในช่วง1ปีที่ผ่านมาสามารถปราบปรามยึดสารตั้งต้นได้จำนวนมากซึ่งหากปล่อยให้หลุดรอดไปจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดส่วนการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และบัญชีม้านายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติหลังกลุ่มคนร้ายเปลี่ยนจากบัญชีม้าเป็นนิติบุคคลที่ผ่านมาช่วยเหลือเหยื่อออนไลน์ตามเงินคืนแล้ว130ล้านบาทส่วนเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามายึดครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้จะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการแก้ไขหนี้ครัวเรือนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์ช่วยก่อนฟ้องและกรมบังคับคดีช่วยหลังศาลมีคำสั่งปีงบประมาณ2569จัดไกล่เกลี่ย23ครั้งทั่วประเทศซึ่งการไกล่เกลี่ยช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นความคืบหน้ากรณีตำรวจบุกจับกุมนายประวิตรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างสามารถช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาได้ขยายผลการสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้มีการนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนคือนายอิทธิพลอายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหมายศาลอย่างไรก็ตามการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งค้ำประกันซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ยอดเสียชีวิตพุ่งเป็น35คนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30คนจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ขณะแล่นจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าเกาะโครอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น35คนทันนี้หลังทีมกู้ภัยสามารถดับไฟที่ลุกไหม้รุนแรงและเข้าสู่ตัวเรือได้เป็นครั้งแรกพบว่าภายในซากเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเตียงนอนถูกไฟเผาจนเหลือแต่เศษเหล็กบิดเบี้ยวเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่เกิดขึ้นขณะมีคนอยู่บนเรือกว่า130คนโดยยังไม่รู้ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดแต่ก่อนหน้าที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเจ้าหน้าที่รายงานตัวเลขผู้สูญหายไว้ที่84คนส่วนผู้ถูกช่วยเหลือมีอยู่43คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้ง าเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ือนภัยเสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าหลงเชื่อทำตามเป็นอันขาดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: MCOT Radio Go Green
5: หลักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
4: MCOT Radio Go Green
0: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

งานจากพี่สุบุญเลี้ยงนะครับนี่คือเต็มใจให้นะครับมีเสมอนะครับพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็มีมาริโฮน่านะฮะกับเพลงลืมนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาแทนพี่อ้อย1วันนะจ๊ะตอนนี้พี่อ้อยติดทัวร์คอนเสิร์ตนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่อัดอุบลพี่สุนทรมหาสารคามนะครับพี่ไก่โต้งพี่วอนมีป้ายาสมุทรปราการนะครับพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ลอยจังหวัดตราดพี่ฝนมีพี่นายพี่เอท้ายวังด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะแล้วก็ทาง Facebook Live นะมีพี่หนูริงนะฮะมีตะป๊อปมาแล้วตะเปียกนะครับนะมีพี่แก้วมณีนะครับมีคุณแพทนะพี่สุชิรานะครับตอนนี้ก็มาเรียบร้อยนะครับพี่ขวัญเรือนก็มาแล้วนะครับพี่เรินเจริญนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะที่ส่องอยู่นะฮะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับชั่วโมงนี้ก็ไปเติมโบมานะครับก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้ทางหลังไมค์ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ารับ3สายนะจ้ากดเข้ามารัวๆ

0: สาวมอญแม่เหมยนะครับตอนนี้1สายมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่เล็กนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่เล็กโทรจากที่ไหน
1: ชื่อจริงพี่คือชื่อแน่งน้อย
0: โอ้แน่งน้อยแล้วรู้ชื่อเล่นไหมครับ
1: อยู่บ้านโป่ง
0: ครับแล้วรถสะดวกให้เรียกแบบไหนดีครับพี่
1: เรียกพี่แน่งน้อยดีกว่าคนจะได้รู
0: ้โอ้แน่งน้อยแน่งน้อยนี่คือแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ก็คือตอนไปออกพยาลงไปออกโรงพยาบาลแล้วพยาบาลก็ชื่อแน่งน้อยแม่ก็เลยตั้งเลย
0: โอ้ง่ายดีนะครับพี
1: ่ใช่พี่ฟังมานานแล้วนะพี่ฟังมานี่พี่เป็นกรรมการชุมชนด้วย
0: ครับผมโอ้เป็นกรรมการชุมชนด้วย
1: ชุมชนแล้วพี่เปิดไว้เลยทั้งวันนะ
0: อุ้ยขอบคุณมากเลยน่ารักจังเลย
1: เปิดตั้งแต่คือไม่ได้เปลี่ยนช่องอื่นเลยคือเปิดฟังทั้งวัน
0: ครับโอ้ขอบคุณมากเลย
1: ช่องฟ
0: ัง
1: และสาระเยอะเลย
0: อุ้ยครับครับครับอุ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณแทน
1: ฟังมา20กว่าปีแล้วนะ
0: โอ้ยาวนานเลยนะครับโอ้
1: ใช่เพราะพี่ตู่ไม่ใช้เนี่ย
0: ครับแล้ว
1: พี่โทรไม่ค่อยติดนะพี่ใช้โทรศัพท์ธรรมดา
0: ครับไม่กดธรรมดาก็ติดนะพี่เน่งน้อยแต่พอดีสายมันเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ยากติดยาก
0: โอ้โหแต่วันนี้ดีใจได้คุยกับพี่เน่งน้อยนะ
1: นี
0: ่ครับ
1: พี่นะฟังนะพี่เป็นกรรมการชุมชนแล้วพี่ก็เปิดใส่ลำโพงให้ชาวบ้านฟัง
0: โอ้ย
1: เพราะพี่ไม่เปลี่ยนช่องนะ
0: ครับ
1: แล้วพี่ฟังตรงพี่ล็อกไว้เลยเพราะว่าพี่ใช้วอลไง
0: เปิดแบบรัว
1: ๆด้วย
0: ครับล็อกเลย
1: ใช้วอลพี่ก็เปิดแล้วก็ใส่ลำโพงวางไว้เลย
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: เพราะว่าพี่ไม่ชอบดูโทรทัศน์ได้ข่าวได้สาระบัตรประชารัฐอะไรทุกอย่างเราดูเลยบอก
0: ขอบคุณมากครับน่ารักอย่างนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
1: ่ไอ้นี่ทะเลใจ
0: ได้มอบไปใครไหมได้เลย
1: ใช่
0: มอบไปใครไหมฝาก
1: เนี่ยดีใจนะได้เจอพอพี่สุ
0: เนี่ยไม่ใช่พออันนี้เป็นเฮียหมีอุ้ยอย่าเอาไปเทียบผมไม่ถึงนี่เฮียหมีไม่ใช่พออุ้ยคุยตั้งนาน
1: ชอบ
0: ขอบคุณมากนะพี่นิ่งน้อยนะอุ้ยขอบคุณมากนะ
1: พี่ฟังทั้งวันนะทั้งวัน
0: อุ้ย
1: คือพี่ไม่เคยปิดเลย
0: อุ้ยได้โอ้โหดีใจนะดีใจ
1: ได้ตลอดเปิดได้ตลอด
0: ครับครับครับดีใจดีใจนะ
1: มันเหมือนบังคับให้พี่ตื่นตีห้าด้วยเนี่ยต้องฟังพี่เนี่ยน้องไอ้เนี่ยน้องโด่งกับน้องสีอ่ะ
0: ครับครับฟังข่าวเนาะ
1: พี่ก็เปิดนะเปิดพี่มีหอกระจาย
0: ได้เลยนะ
1: ฟ
0: ัง
1: กันทั้งชิงช
0: ุดน่ารักอย่างนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้พี่เน่งน้อยฟังดีกว่านะ
1: ได้ค่ะ
0: ทะเลใจนะครับขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ทะเลใจนะครับจากคาราบาวนะครับเอา1สายตอนนี้มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ฝนนะครับ
1: จ้า
0: ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ฝน
1: นั่งอยู่เฉยๆเอาไม่ใช่ทำงานอยู่ค่ะ
0: ครับครับโอ้แล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่ครับ
1: ดื้อค่ะ
0: ครับคือผู้สูงอายุดื้อหรือว่าพี่ดื้อครับพี
1: ่พี่จะบอกว่าดื้อมาก
0: คือพอๆกันตีกันทั้งวัน
1: พูดแล้วเห็นภาพตีกันทั้งวัน
0: ครับครับว่าตอนนี้เราดูแลอยู่ทั้งหมดกี่ท่านครับพี่ฝนครับ
1: สองค่ะตอนนี
0: ้โอ้สองท่านก็สบายหน่อยนะพี่ฝนนะไม่เหนื่อยมากเนาะ
1: โอ้โหสุดสุด
0: เอาวีรกรรมล่าสุดมีอะไรบ้างพี่ฝนเล่าให้ฟังหน่อย
1: อุ้ยฉีดพัดลม
0: อะไรนะ
1: กลางคืนไม่นอนไงคะกลางคืนไม่นอน
0: แล้วรถทำไ
1: รไม่นอนแล้วลงจากเตียงไม่ได้พัดลมจากเตียงไม่ได้พัดลมอ่ะมันอยู่ปลายเตียงไงคะถีบมันเสลยถีบใส่เราอีกต่างหาก
0: ไม่ทำไมอะร้อนเหรอหรือว่าอะไร
1: ไม่ค่ะเพราะว่าเปิดแอร์อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบ
0: เข
1: ารู้ไงว่าอันนี้มันคืออะไรเขาก็เลยด้วยความที่อยากจะปีนลงจากเตียงคว้าอะไรได้ก็คือจะเหมือนกับว่าจะอย่างเท้าให้ถึงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเป็นพัดลมก็ฉีบมันซะเลยแล้วมันก็ไม่ได้ล้มไปโดนใครนะคะ
0: มันล้มมาโดนเรา
1: ที่อยู่ปลายเตียงนั่นแหละ
0: มันล้มมาโดนฝนตอนนั้นประมาณกี่โมงพี่ฝน
1: ตื่นอะ
0: ตอนนั้นประมาณกี่โมงพี
1: ่ประมาณตีสองตีสามเนี่ยค่ะจะเป็นเวลาที่เขาจะตื่น
0: อ๋อเพราะเขานอนแต่หัวค่ำใช่ไหม
1: มันเป็นช่วงเวลาปกติของคนไข้อะคนไข้อะบางคนนอนเต็มที่ก็แค่5ชั่วโมงหกถ้าเกิดว่า6ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเก่งอะนะ
0: ไม่พี่ฝนคือเขานอนทั้งวันพี่เดี๋ยวกลางวันก็นอนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จ10โมงก็นอน
1: เราจะปรับไงกลางวันเราจะไม่ค่อยให้นอนไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อะเราจะไม่ให้นอนจะให้นอนกลางคืนมากกว่า
0: เพราะว่าเราสังเกตอะผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือเขานอนหลายรอบครับแต่นอนแบบช่วงนึงประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งแล้วพอหัวค่ำก็นอนอีกทีนึงประมาณ2ทุ่มที่ผมชอบแซวอะแล้วพอ2ทุ่มนอนเนี่ยแล้วบางทีมันไปตื่นมาตี2ตี3มันคือมันนอนอิ่มแล้ว
1: ใช่
0: แล้วทีนี้พี่ฝนก็จะ
1: ของเขาที่เขาจะต้อง
0: ตื่นแล้วพี่ฝนก็จะบันเทิงพี่ก็จะบันเทิงตอนนี้แล้วล่ะพอเขาตื่นแล้วล่ะ
1: ช่วงที่คนไข้นอนเราก็นอนไม่ได้ไง
0: เราต้องดู
1: พอที่ช่วงที่ว่าเราแบบเผลอหลับอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นพอดีไง
0: ครับผมก็คือเรา
1: ก็เลยจังหวะเวลามันส่วนกัน
0: เราก็จะหลับตื่นๆบ่อยหน่อย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ไหวอยู่นะพี่ฝนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่บวกนะไม่บวกนะพี่ฝนบวกไหมช่วงนี
1: ้บวกเยอะมากกันเนี้ยแล้วลงอะไรกับลงไม่ได้เลยนะลงหาที่ลงไม่ได้ต้องจับต้นไม
0: ้
1: รดน้ำต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดใบไม้ไปทำไปลงจากตรงนั้นนะคะ
0: ไประบายกับธรรมชาติก่อนเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ดีขึ้นเราก็มาดูแลต่อเนาะพี่ฝนเนาะ
1: ใช่ค
0: ่ะอ้าวได้ครับพี่ฝนวันนี้พี่ฝนอยากฟังเพลง
1: สาวน้อยกลับบ้าน
0: ครับผมมอบให้ใครไหมพี่ฝนครับ
1: ทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: อ้าวได้เลยครับขอบคุณนะที่โทรมานะพี่ฝนนะ
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: ใจเหมือนกันนะเนี่ยเจอหมีเนี่ย
0: วันนี้มาแทนวันนี้มาแทนขอบคุณนะพี่นะ
1: 5โมงเย็นไหมคะ
0: อ๋อไม่ๆถึงแค่บ่ายโมงครับพี่
1: อ๋อโอเค
0: ได้ครับขอบคุณนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จ้าสวัสดีครับนะฮะเพลงนี้พี่หนูหลิงก็ช่วยเลือกมาด้วยทาง Facebook Live นะจ๊ะสาวน้อยกลับบ้านพี่อ้อยกับทอนนะจ๊ะ

0: สาวน้อยกลับบ้านนะครับจากพี่อ้อยนะครับตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีจ้า
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่นายนะครับผม
1: คร
0: ับ อ้าวครับผม
1: คุยกับเฮียมี่ครั้งแรกเลย
0: โอ้ยินดีมากๆเลยพี่นายนี่โทรจากจังหวัดน่านใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ วันเสาร์นี้เรามีอะไรต้องทำบ้างไหมครับพี
1: ่ก็วันหยุดนะนั่งนอนไป
0: โอ้ชิลจังเลยนะครับแล้วช่วงนี้น่านนี่อากาศดีไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ก็ดีอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ฝนตกยังว่า
0: โอ้ตกบ่อยไหมครับช่วงนี
1: ้ก็บ่อยๆ อยู่นะครับ
0: ก็ตกสบายๆช่วงนี้มาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่
0: ครับผมแหมช่วงนี้ครับ
1: เมื่อวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี่แหละครับ
0: ครับ
1: โอ้โหฟ้าร้องก็นึกว่าเวทีทิพย์สวรรค์ถล่ม
0: โอ้ก็คือหนักมากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่นะวันนี้ผมขออนุญาตถามช่วงเขาเรียกช่วงเที่ยงๆแบบนี้นี่แถวหน้านี่คือเขานิยมอาหารอะไรบ้างครับคือเขานิยมกินหรือว่าเป็นของเด็ดที่จังหวัดน่านเลยครับ
1: ก็น่าจะประมาณน้ำเงี้ยวอะไรประมาณนี้นะครับขนมจีน

0: จีนน้ำเงี้ยว
1: ครับ
0: ไปนี่คือต้องไปลองชิมดูเลยใช่ไหมครับ
1: ครับข้าวซอย
0: ครับ
1: แม่ก็หมูไส้อั่ว
0: ดีๆทั้งนั้น
1: ใช
0: ่แม่ทางเหนือนะครับ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟฟูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02 114 3990

0: 50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำดิครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

กุหลาบปากสันนะครับในเวอร์ชันของพี่วิสาคันทับนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่พี่ขวัญเรือนนะครับช่วยผมเลือกเข้ามานะครับนะเอาทักทายชาวคณะที่เคารพนิดนึงนะฮะมีพี่จำเนียนป้าตุนะครับพี่เจี๊ยบพี่ลาวันนะครับมีพี่เสือนอนไม่หลับนะพี่พัชรินพี่ทองเลื่อนพี่จรัสนะครับพี่สุนทรีพี่สัญญานะครับพี่ทองศรีนะครับมีพี่หนูเพียรมีป้าปุนะครับมีคุณพี่เหมือนมะม่วงนะครับนะพี่นวลจันทร์นะครับพี่พอลล่านะครับพี่สมสกุลพี่อุดมพรคุณยายนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะฮะมีอัตป๊อปมาแล้วคุณยายพอเพียงนะครับพี่หนูริ่งน้องนับดาวนะครับนะคุณแพทนะครับนะมีน้องอุ้มมี่นะครับก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเอาเสียเปียกด้วยนะครับแล้วก็มีชาวคณะของเราเข้ามารายงานนะครับเข้ามาแบ่งปันนะฮะข้อมูลอาหารเที่ยงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักเที่ยงกินข้าวกันสวยๆครึ่งชั่วโมงนะครับมีพี่หนูริงนะครับแนะนำเป็นยำวุ้นเส้นใส่หมูยอนะครับมีพี่ขวัญเรือนบอกว่าบะหมี่ป๊อกป๊อกนะครับหรือว่าบะหมี่เกี๊ยวแห้งนะครับอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับนะเอาน้องอุ้มมีก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นไข่เจียวไก่สับนะฮะกุ้งคั่วกระทะนะครับมีน้องนับดาวข้าวต้มปลานะครับก็ชาวคณะก็เข้ามาเขาเรียกว่ามาแชร์เมนูที่จะไปทานกันตอนเที่ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะครับในชั่วโมงนี้นะครับนะแล้วก็เป็นเพลงที่พี่เอท้ายวังนะจากตลาดสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองนะฮะเลือกเข้ามาทางหลังใหม่นะกับเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้านะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้พักสวยๆครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ๊ะ

0: นี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรา
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ดเครียดหนักโดนเค้นสอบตลอดคืนพร้อมกับสีกาเอเช้านี้นั่งนิ่งไม่กินข้าวตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์เพิ่มตำรวจปัตตานีเปิดวงจรปิดและ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 นาฬิกา
2: เวลา 12:00 นาฬิกา
1: ขณะนี้เวลา 12:00 นาฬิกาโรดนอนคุก2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเอี่ยวคดีผู้ใหญ่เฮงโกงสอบท้องถิ่นต่อคดีสมีโชตและสีกาคนสนิทหลังศาลไม่ให้ประกันส่งเข้าเรือนจำสระบุรีเปิดเส้นเงินพบรวยระดับร้อยล้านกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถทัวร์ระหว่างจังหวัด3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่ม15กันยายนนี้หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้นทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรม 9/11 ที่เพนทากอนและกราวด์ซีโร่จุดตั้งอาคาร World Trade Center ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิษันดาราการทองลิ่มนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นที่สนใจของสังคมในตอนนี้กันก่อนนะคะก็คือข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทนะคะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็คุมตัวนายอติโชตหรือว่าสมีโชติอดีตเจ้าอาวาส

0: ว่าวัดพุทธไทยสวรรค์และก็นางสาวปุญญวีนหรือสีกาเอออกจากกองบังคับการกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีฝากขังผัดแรกค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตสีหน้าสีตานะคะก็พบว่าอิดโรยค่ะระหว่างที่เดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเสพเมถุนนะคะแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะคดีนี้นะคะทั้งสองถูกแจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินมีรายงานว่าสมีโชติให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์นะคะส่วนกรณีคลิปเฉาเจ้าตัวรับสารภาพค่ะโดยบอกว่าเริ่มมีความสัมพันธ์มาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมหาศาลกว่า700ล้านบาทค่ะพูดต้องหาทั้งสองนะคะได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงต้องสอบสวนเส้นทางการเงินขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวหากให้ปล่อยตัวอาจจะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานได้ค่ะจึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวราชทัณฑ์ก็นำตัวทั้งสองคนไปที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและปปง.ก็ตั้งโต๊ะแถลงผลการจับกลุ่มค่ะโดยเฉพาะเรื่องการไปตรวจค้นทรัพย์สินของสมีโชติและสีกาเอพร้อมกับบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเงินวัดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบพบหลักฐานก่อนจะขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะพฤติการเนี่ยพบว่าเวลามีคนมาทำบุญนะคะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าไปที่วัดค่ะกลับนำเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลอื่นนำไปสู่การตรวจค้นขยายผลที่วัดและก็ที่บ้านของสีกาเอพบเงินสดสกุลไทยต่างประเทศกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักกว่า 1,000 บาทเป็นมูลค่าร่วม70ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีอีกหลายรายการค่ะเส้นทางเงินก็มี2เส้นใหญ่ๆนะคะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคล 2.8 ล้านบาทและออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัด89ล้านค่ะทั้ง2ส่วนนี้พอมารวมกันอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาทนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีวัดก็ไปพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะเชื่อว่าเจ้าอาวาสทุจริตวัดจริงนะคะ ในช่วง3เดือนเนี่ยเข้าบัญชีมูลนิธิที่เจ้าอาวาสตั้งขึ้นและโอนเงินออกจากมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสโดยที่มูลนิธิไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังไปพบว่าสมีโชติเนี่ยมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับสีกาเอสีกาเอเนี่ยมีอาชีพไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค่ะมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะแลกเงินบัญชีกว่า5ล้านบาทโดยอำพรางการถือครองด้วยการใส่ชื่อลูกสาวพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับสมีโชติค่ะนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าสีกาเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550เป็นโยมอุปถากทราบเพียงว่าสีกาเอเนี่ยมีสภาพการเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ก่อนปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้เมื่อปี2565จากนั้นก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรค่ะ
1: ขณะที่ทางอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะก็เปิดเผยว่าได้มีการออกกำหนดไว้เรื่องของวัดมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต้องรับบริจาคผ่านระบบอีโดเนตตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินการยักยอกทรัพย์ซึ่งล่าสุดก็มีศาสนสถานทุกศาสนาเข้าระบบแล้วมากกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศเป็นวัดค่ะเกือบทั้งหมดนะคะประมาณ 43,000 แห่ง มาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการยักยอกทรัพย์เพราะว่าอำนาจตามกฎหมายของสรรพากรเข้าไม่ถึงอย่างไรก็ตามก็พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามการตรวจสอบการเสียภาษีรายได้ของมูลนิธิที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปทั้งนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ส่วนเรื่องของปัญหาการยักยอกเงินบริจาควัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์ผ่านมูลนิธิวรรณโชตนะคะก็พบว่ามีการออกใบอนุญาตเป็นอนุโมทนาบัตรและแบบกระดาษในนามของวัดซึ่งก็ยอมรับว่าปัญหาการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือว่าเจ้าอาวาสกลายเป็นช่องโหว่ของระบบการเงินค่ะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธินี้ไม่ใช่องค์กรหรือว่าเป็นสถานที่สาธารณกุศลแต่จะตั้งเป็นนิติบุคคลแยกส่วนกับวัดทั้งทางบัญชีและทางกฎหมายในการกำกับดูแลค่ะโดยเตรียมรวบรวมข้อมูลหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ22กันยายนเพื่อพิจารณาแนวทางปิดช่องโหว่สกัดการยักยอกเงินบริจาคให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักพุทธนะคะก็ระบุว่ามหาเถรสมาคมกับสำนักพุทธได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดมาอย่างต่อเนื่องเน้นการแยกทรัพย์สินวัดออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของพระอย่างเด็ดขาดเพื่อความโปร่งใสก็ได้กำหนดแนวทางวัดทั่วประเทศปฏิบัติ3ส่วนหลักก็คือบัญชีเงินฝากวัดต้องเปิดในบัญชีนามวัดแยกต่างหากแล้วก็กำหนดผู้ที่มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย3คนด้วยกันคือเจ้าอาวาสวยาวัจกรและบุคคลที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรเพื่อป้องกันการใช้อำนาจคนเดียวบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดจะต้องทำบัญชีรายงานต่อสำนักพุทธจังหวัดสำนักพุทธแห่งชาติเพื่อเป็นรายเดือนนะคะโดยจะทำเป็นรายเดือนและรายปีซึ่งปัจจุบันมีวัดดำเนินการแล้ว 85% จาก 40,000 กว่าวัดส่วนระบบ e-donation ค่ะส่งเสริมการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใสลดหย่อนภาษีได้แบบอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมแล้วกว่า 95% ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เตรียมเสนอมหาเถรสมาคมมีมติอย่างชัดเจนค่ะว่าเงินกฐินที่มีเจ้าภาพและเป็นเงินแน่นอนมีเงินจำนวนแน่นอนหรือว่าเป็นเงินบริจาคจะต้องนำเข้าบัญชีวัดทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาพบว่าบางวัดยังมีการเก็บเงินเอาไว้ที่เจ้าอาวาสหรือกรรมการวัดและผู้ใหญ่ภายในวัดหรือว่าผู้ใหญ่บ้านมาตรการเหล่านี้จะเป็นการป้องกันเรื่องตัวบุคคลค่ะซึ่งพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพระสงฆ์โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อสแกนคัดคนเข้าบวช ด้วยระบบนี้จะทำหน้าที่บันทึกประวัติความผิดทางพระธรรมวินัยโดยเฉพาะหากพระรูปใดต้องอาบัติปาราชิกข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบเมื่อนำเลข13หลักไปตรวจสอบในระบบก็จะทำให้ไม่สามารถแอบไปบวชที่อื่นได้ที่ผ่านมาในอดีตยังไม่เคยมีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ตอนนี้ทำได้เกือบ 100% แล้วค่ะส่วนเมื่อถามว่าจะมีบัญชีส่วนตัวได้หรือไม่มีได้ค่ะเพราะว่าพระสังฆาธิการต้องรับเงินนิตยภัตต์หรือว่าเงินเดือนพระตามตำแหน่งก็สามารถมีบัญชีส่วนตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นเงินของวัดต้องเอาเข้าบัญชีวัดเท่านั้นหากมีการยกย้ายเงินวัดเข้าไปในบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลใกล้ชิดนี้ทำไม่ได้นอกจากนี้ค่ะในด้านการปกครองคณะสงฆ์และการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดทางพศจะเข้าไปดำเนินการช่วยโดยจะดูแลส่วนนี้ด้วยความห่วงใยเพราะไม่อยากให้พระเนนที่อยู่ในวัดต้องมารับผลกระทบจากแค่คนเดียวพร้อมกับนำประเด็นการจัดการทรัพย์สินภายในวัดเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไปเพื่อหาแนวทางการยกระดับในการกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้นค่ะ
0: ไปดูตลาดวงการพระเครื่องกันหน่อยนะคะหลังจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพระเกจิชื่อดังสมีโชติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเนื้อดวงค่ะก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับตาไปถึงสถานการณ์ราคาซื้อขายในตลาดพระเครื่องด้วยผู้สื่อข่าวไปที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นตลาดพระเครื่องดังก็ไปสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาซื้อขายพระเครื่องดังรุ่นนี้ค่ะซึ่งก็พบกับนายเบเบ้ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ในตลาดพระเครื่องนะคะว่าราคาซื้อขายเหรียญเหนือดวงได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวอย่างชัดเจนค่ะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อทองคำและเนื้อเงินเคยมีราคาซื้อขายสูงถึงระดับหลักล้านบาทนะคะแต่พอเกิดกระแสข่าวกับอดีต พระอติโชติกับสีกาเอจนเป็นข่าวดังกระช่อนราคาเหรียญเนื้อดวงกลับปรับลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นบาทค่ะขึ้นอยู่กับเนื้อสภาพแล้วก็รายละเอียดของเหรียญแต่ละองค์แม้ราคาจะปรับตัวลงอย่างหนักแต่ก็ยังมีการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้อยู่บ้างในบางเนื้อนะคะโดยทางร้านยังเปิดรับซื้อในราคาหลักหมื่นอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญรุ่นดังกล่าวมาปล่อยขายแต่อย่างใดค่ะพอสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายเบเบ้ก็บอกว่าเมื่อกว่า10ปีก่อนค่ะพระเกจิรูปดังกล่าวเคยเดินทางมาที่อุดรธานีแล้วก็เป็นพระเกจิที่อยู่ในสายวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งตอนนั้นได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องอย่างมากอย่างไรก็ตามพอมีกระแสข่าวเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าส่งผลต่อความรู้สึกและก็ความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะพุทธศาสนิกชนและผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องก็บอกว่าหมดศรัทธาในตัวพระเกจิรูปดังกล่าวแล้วแต่ความเคารพศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็นที่สนใจของประชาชนค่ะปรากฏว่ามี2พ่อลูกเถียงกันเรื่องข่าวนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพระพยอมนะคะทำให้บานปลายถึงขั้นตีกันค่ะพ่อก็เจ็บลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มนายไพรวัลย์หรือว่าแจ็คอายุ30ปีค่ะไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านในตำบลหูทำนบอำเภอประคำจังหวัดปุรีรัมย์หลังจากที่ใช้คราดถางถางหญ้านะคะตีนายลำดวนอายุ52ปีก็คือพ่อของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องกับลำตัวส่วนพ่อก็ป้องกันตัวด้วยการใช้มีดฟันที่แขนซ้ายของลูกค่ะจนลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้โดยแจ็คบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนข้างบ้านค่ะตนก็นอนอยู่ที่เปลหน้าบ้านห่างกันประมาณ5เมตรระหว่างนั้นก็ได้ยินพ่อคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอยักยอกเงินวัดรวมไปถึงความสัมพันธ์กับสีกาด้วยในทำนองตำหนิพระทั่วไปเหมารวมว่าพระทั่วประเทศเหมือนกันหมดเวลามีเงินชอบเอาไปเปสาวทำให้ตนก็เลยลุกขึ้นมาโต้แย้งมีการกล่าวพาดพิงไปถึงพระพยอมว่าบางทีท่านก็สอนรู้เรื่องบางทีท่านก็สอนไม่รู้เรื่องทำให้พ่อซึ่งเป็นแฟนคลับเป็น FC ของพระพยอมไม่พอใจลูกชายค่ะจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นทางลูกชายก็เลยคว้าเอาคราดถางหญ้ามาตีพ่อ2ครั้งส่วนพ่อก็วิ่งไปคว้าเอามีดในบ้านมาฟันลูกชายจนได้รับบาดเจ็บก็เจ็บไปทั้งคู่ค่ะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ดำเนินคดีกับใครนะคะเพราะว่าไม่มีการแจ้งความซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าประเด็นการทะเลาะวิวาทก็เริ่มมาจากเรื่องของข่าวสมีโชติแล้วก็ลามไปถึงพระพยอมนายลำดวนค่ะซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อนะคะอาการเมาสุราอยู่ก่อนแล้วมีความเห็นไม่ตรงกับลูกพ่อก็เป็นแฟนคลับ FC พระพยอมด้วยก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของ DSI 2รายนะคะที่เมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเพราะว่าไปเอี่ยวกับคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: 89 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือว่าผู้ใหญ่เฮงในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างว่าสามารถจะช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการขยายผลสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายก็คือนายอิทธิพลหรือว่าวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือว่าด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2รายถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ค่ะท่านนี้รายงานข่าวจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ระบุว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเบื้องต้นพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
2: ขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมค่ะก็สั่งการทันทีกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทางกระทรวงยุติธรรมค่ะสั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันทีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นค่ะพิจารณาดำเนินการออกจากราชการไว้ก่อนตามอำนาจหน้าที่และตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยรวมถึงประมวลจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายในการปกป้องช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดในกระทรวงยุติธรรมหากผลการสอบสวนค่ะพบว่ามีความกระทำความผิดทั้งก็จะมีการกระทำความผิดทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยึดมั่นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษามาตรฐานทางวินัยจริยธรรมของข้าราชการใครกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและตามระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นไม่เลือกปฏิบัตินะคะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะยืนอยู่บนหลักความถูกต้องหากคนของกระทรวงทำผิดต้องรับผิดและได้รับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะพักกันอีกครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นมาอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรเริ่ม15 กันยายนนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาโดยการปรับเพิ่มปรับลดเป็นจำนวน5 ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34 บาทต่อลิตรค่ะทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกรางก็ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5 บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงมีมติปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดปรับขึ้น3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งอย่างเช่นการเดินทาง100 กิโลเมตรปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งเริ่มมีผลตั้งแต่15 กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการยกเว้นหรือว่าลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมทางนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้กับประชาชนค่ะ
1: รัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักก็คือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิตินะคะทั้งการป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังค่ะเรื่องของการป้องกันก็ได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวส่วนการปราบปรามก็เน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลอายัดทรัพย์สินนะคะซึ่งที่ผ่านมา1 ปีก็สามารถจะปราบปรามยึดสารตั้งต้นซึ่งถ้าปล่อยให้หลุดลอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้านะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของ DSI เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็แบ่งออกเป็น7 ชุดย่อยทั้งในเรื่องออนไลน์ไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วแต่ว่าใช้บัญชีนิติบุคคลซึ่งการติดตามเป็นเรื่องค่อนข้างยากค่ะส่วนเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นกรณีชาวอิสราเอลนะคะที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรค่ะพบว่าเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้ก็น่าจะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกลวงเงินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสิ่งที่เหยื่อออนไลน์ต้องการที่สุดก็คือเงินที่ถูกหลอกต้องตามคืนให้ได้ค่ะตำรวจก็เลยตั้งศูนย์ ACSC เป็นวอร์รูมมีตำรวจปปง.และก็ธนาคารร่วมกันนะคะเมื่อแจ้งเหตุก็จะสกัดเส้นทางเงินจากบัญชีม้าแถวแรกไปจนถึงแถวต่อไปรวมถึงจุดเกิดเงินสดโดยคดีที่ยึดทรัพย์ได้แล้วตำรวจและ DSI ประสานปปง.ขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่นรถหรูเพื่อนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายทำแล้วเกือบ700 รายค่ะผู้เสียหายเกือบ600 คนวงเงิน130 ล้านบาทค่ะ
0: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจบรรดาร้านอาหารสถานบริการลักษณะคล้ายสถานบริการค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสน.วังทองหลางค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะทั้งใน3 โซนด้วยกันลาดพร้าวทาวอินทาวซอยมหาดไทยซึ่งการตรวจก็มีทั้งร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งร้านอาหารร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงเพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางพันตำรวจเอก จษฎาอย่างนอกก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากได้รับเบาะแสสถานบริการสถานประกอบการบางแห่งอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งในร้านคาราโอเกะร้านค้าประเภทต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบแม้ที่ผ่านมาจะกวดขันตรวจตราสถานบริการเป็นประจำแต่ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมากค่ะซึ่งการเพิ่มมาตรการตรวจสอบเป้าหมายก็เพื่อป้องกันการกระทำความผิดสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่ส่วนผลการตรวจสอบทั้ง3โซนค่ะตำรวจก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอีกครั้งค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะ25ปีหลังเหตุวินาศกรรม 9/11 นะคะอดีตประธานาธิบดีและประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันก็ร่วมรำลึกในพิธีค่ะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานในพิธีรำลึกที่จัดขึ้นที่เพนทากอนเทศมณฑลอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียโดยทรัมป์ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกเคียงข้างบรรดารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีและนางคอนโดลิซาไรซ์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงเกิดเหตุ9/11ค่ะนายทรัมป์กล่าวว่าวันนี้มาร่วมกันให้คำสัตย์ปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำปฏิญาณที่เคยเปล่งไว้ครั้งแรกในนามของพวกเขาเมื่อ25ปีก่อนจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดนั่นคือเหตุผลที่เราต่อสู้ในวันนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นชัยชนะเท่านั้นคือสิ่งเดียวที่เป็นไปได้นายทรัมป์ยังพยายามเชื่อมโยงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นตามมาหลังเหตุการณ์9/11ซึ่งจุดชนวนให้สหรัฐเข้าไปพัวพันในสงครามตะวันออกกลางนานหลายปีเข้ากับความขัดแย้งในปัจจุบันของเขากับอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ค่ะเข้าร่วมพิธีรำลึกในบริเวณกราวซีโร่หรือจุดตั้งอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กพร้อมด้วยบรรดาอดีตประธานาธิบดีประกอบด้วยจอร์จ W. บุชซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะเกิดเหตุรวมด้วยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนบารักโอบามาและบิลคลินตันและบรรดาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐค่ะโดยมีการยืนไว้อาลัยตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุเครื่องบินชนและมีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนส่วนในช่วงค่ำวันเดียวกันแสงไฟ2ลำส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้าของแมนฮัตตันสำหรับพิธี Tribute in Light แทนอาคารตึกแฝดแล้วก็ที่แลนด์มาร์คอื่นๆในนครนิวยอร์กก็เปิดไฟสีฟ้าเพื่อรำลึกเช่นกันค่ะทันนี้ทุกๆวันที่11กันยายนนะคะเสียงระฆังจะดังขึ้นเพื่อรำลึกถึงเวลาที่เครื่องบินทั้ง4ลำตกและเวลาที่ตึกแฝดถล่มลงมาเสียงระฆังแต่ละครั้งจากทั้งหมด6ครั้งจะตามด้วยการยืนไว้อาลัยแต่ปีนี้มีการตีระฆังครั้งที่7เพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อรำลึกถึงผู้คนนับพันคนที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นและควันจากการพังทลายของอาคารเทอร์ลีสตราด้านักเคลื่อนไหวและประธานกลุ่มเหตุการณ์9/11ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซาอุดิอาระเบียและสิ่งที่เธอระบุว่าเป็นความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่สหรัฐในการเอาผิดกับราชอาณาจักรแห่งนี้และว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผ่านมา25ปีแล้วแต่เรายังไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับบทบาทที่ซาอุดิอาระเบียมีต่อการฆาตกรรมสามีของเธอและผู้เสียชีวิตคนอื่นๆภูมิกลุ่มผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์9/11ส่วนใหญ่มาจากซาอุดิอาระเบียค่ะและมีการวางแผนโดยโอซามะบินลาเดนผู้ก่อตั้งเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดและในปี2547รายงานของคณะกรรมการ9/11ระบุไม่พบหลักฐานว่าซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มอัลกออิดะไม่ว่าจะในฐานะรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายบุคคลนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรำลึกที่เมืองแซงสวิลรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดที่เที่ยวบินที่93ตกหลังจากผู้โดยสารบนเที่ยวบินลุกฮือต่อสู้กับกลุ่มสลัดอากาศและยังมีการจัดกิจกรรมในประเทศอื่นๆเพื่อรำลึกถึงวาระ25ปีเหตุวินาศกรรมนี้ด้วยค่ะ
0: ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้มีการกล่าวย้ำอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ในสัปดาห์นี้ว่าจะมอบเงิน5,000ดอลลาร์หรือประมาณ 160,000 กว่าบาทให้กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทุกคนถ้าพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งยังครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงปลายปีนี้ค่ะและเขาก็ยังกล่าวยืนยันอย่างมั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถเอาชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมได้ท่ามกลางคะแนนนิยมที่กำลังตกต่ำอยู่ ่ในระดับต่ำสุดในเส้นทางการเมืองของเขาได้เผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีแผนที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมระหว่าง $400-$500ในประมาณ 1.3 ถึง 1.6 หมื่นล้านบาทค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
1: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
0: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: MCOT Radio Go Green
4: หลักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
3: MCOT Radio Go Green
5: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

0: Bea Wurun. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะคะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังพร้อมกันนะคะทุกสถานีวิทยุแล้วก็ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่จ๊ะจ๋ากฎชนิพานินทเขตนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยนะคะกับเยาวรุ่นคนเก่งนะคะเราเคยคุยกับน้องพระพึงมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นแบบเล็กมากๆนะคะตอนนี้ติดตามความเก่งนะคะของเยาวชนเยาวรุ่นของพัทลุงนะคะอีกครั้งนะคะแนะนำตัวกันอีกครั้งนั่นคือน้องพระพึงนางสาวทอแสงจันพรแสงทับทองนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เสียงใสกันเลยทีเดียวระหว่างคุยนี่ตอนนี้พระพึงอยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพราะว่ามีงานร้องเพลงในงานรำลึกของคุณลุงสายันสัญญาค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหไปไกลมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ไม่เฉพาะแบบว่ารำมโนราแต่ว่ายังมีร้องเพลงขับกลอนเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็ล่าสุดนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นั่นคือรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นใช่ไหมคะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569อันนี้ยินดีด้วยนะคะรับเริง
1: ขอบคุณมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ให้พูดถึงรางวัลนี้มีความเป็นไปเป็นมายังไงบ้างคะกว่าจะได้รางวัลนี้ค่ะ
1: ค่ะก็รางวัลนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลที่เขาก็จะสอหาเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เยาวชนใช่ไหมคะที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าเป็นด้านต่างๆด้านวิชาการแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงกำลังปิดเทอมพอดีค่ะของประมาณแถวๆต้นปีนี้คุณครูก็ประสานงานมาว่าอยากจะส่งหนูก็ได้รวบรวมค่ะผลงานมีทั้งหมดก็หลักๆ ก็ประมาณ3ด้านค่ะด้านวิชาการด้านศิลปะแล้วก็ด้านของจิตอาสาค่ะ
0: ใช
1: ่แล้วก็จะรวบรวมรางวัลต่างๆแล้วก็จะทำในลักษณะเป็นเล่มเลยค่ะพี่ดีเจจ๋าจ๋าแล้วก็ส่งไปค่ะให้เขาได้ประเมินแล้วก็มีการสัมภาษณ์ด้วยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วก็จะไปรับโล่ในวันที่20กันยายนนี้ค่ะ
0: โอ้ใกล้ๆที่จะถึงนี้เองรับโล่โดยใครคะ
1: อันนี้จะรับโล่โดยทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้พอประกาศชื่อนี่เป็นไงรู้สึกยังไง
1: โอ้ตอนประกาศชื่อตอนนั้นหนูจำได้ว่าอยู่บนเครื่องค่ะกำลังไปแข่งขันพอดี ก็เลยไม่สามารถหรือว่ากรี๊ดกราดได้แต่ว่าดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆในระดับประเทศเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้พะปึงเรียนอยู่ที่ไหนคะอายุเท่าไหร่ละ
1: ตอนนี้ก็อายุ15ปีค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงห้องเรียนพิเศษ SME ค่ะ
0: โอ้โหแล้วเราเนี่ยมีความสามารถเหมือนทุกด้านเลยนะเมื่อกี้บอกว่าในช่วงการส่งอะค่ะก็มีทั้งด้านวิชาการแล้วก็จิตอาสาแล้วก็วัฒนธรรมในส่วนของด้านวิชาการพระพึงมีเสนอผลงานในส่วนตรงไหนที่เราเหมือนกับว่าให้เป็นที่ประจักษ์ให้แก่คณะกรรมการนะคะ
1: ก็จะมีเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษทำในรายการ VC ค่ะเกี่ยวกับการทดลองการยับยั้งประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นค่ะก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติมาค่ะแล้วก็จะมีเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ AFX ค่ะเป็นการสอบเพื่อขอทุนค่ะเป็นการสอบไปต่างประเทศซึ่งหนูสอบติดประเทศจีนค่ะก็ เป็นหลักๆในด้านวิชาการ ใช
0: ่โอ้เยอะมากนี่รวมอยู่ที่ตัวพระพึ่งคนเดียวเลยนะแล้วในส่วนของจิตอาสาก่อนละกันเพราะว่าวัฒนธรรมนี่คือชัดเจนมากๆในส่วนของจิตอาสาค่ะพระพึงส่งผลงานในด้านไหนไปหรือว่าการทำจิตอาสาอะไรไปอะคะ
1: ถ้าเป็นปกติก็จะเป็นด้านของกิจกรรมทั่วไปเลยค่ะเป็น
0: ค
1: ต
0: ่
1: ั
0: ะ
1: วแทนการร้องเพลงธงชาติแบบ
0: อ
1: ว่
0: ื
1: าเชิ
0: ม
1: ญเสาธงนำสวดมนต์หรือว่
0: ค
1: า
0: ่
1: ถ
0: ะ
1: ้าเป็นผลงานหลักๆก็จะมีในด้านของการเป็นประธานนักเรียนค่ะ
0: ค
1: ใน
0: ่ะ
1: ตอนประถมแล้วก็เป็นตัวแทนแกนนำทูวีนัมเบอร์วัน
0: อื
1: หรือว่าเ
0: ม
1: ป็นวิทยากรในการนำเสนอผลงานต่างๆหรือว่าเป็นวิทยากรในการสอนกิจกรรมต่างๆเช่นชุมนุมโอเอวิหารรายของโรงเรียนเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะผมกำลังจะถามเพราะครั้งก่อนเคยได้เจอคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลมานะโอเอพี่จ๋าก็นั่งนึกเอ๊ะมันคืออะไรนะโอเอนี่คืออะไรอยากจะให้ป้าปึงอธิบายหน่อย
1: โอเอเนี่ยเป็นการสวดค่ะเหมือนกับว่าเป็นการสวดจริงๆแล้วใช่ไหมคะมันจะ
0: ค
1: เป
0: ่
1: ็
0: ะ
1: นการตำนานเลยก็คือเป็นบทที่แต่งขึ้นเพื่อสอนให้กับพูดเป็นภาษาแบบว่าที่เข้าใจง่ายก็คือลูกของกษัตริย์ประมาณนี้เลยค่ะแบบว่าใช้ในการสอนเป็นแม่กอกาเป็นมาตราของตัวสะกดแบบนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็กลายเป็นการสวดที่จะนิยมสวดกันในวันเข้าพรรษาซึ่งจะสวดในวิหารรายก็คือจะเป็นศาลารายรอบๆวังนั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มาของโอเอวิหารรายซึ่งพอหลังๆเขาก็มีการอนุรักษ์ให้แบบว่าคงอยู่สืบสานต่อๆไปก็เลยเกิดเป็นการแข่งขันขึ้นค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือไม่รู้เลยนะโอเอนี่คืออะไร
1: ใช่
0: แปลว่าก่อนที่พระพึงจะไปแข่งหนูก็ต้องแบบศึกษาดูก่อนใช่ไหมคะว่าโอเอคืออะไรก่อนหน้านั้นนี่เรารู้จักไหมคะหรือว่าเอ๊ะเพิ่งมารู้จักตอนที่เราเริ่มที่จะมานําสวดอะไรประมาณนี้
1: หนูเพิ่งรู้จักตอนหนูเข้าม .1 เลยค่ะก็ค
0: ค
1: ือ
0: ่ะ
1: ที่โรงเรียนจะมีชุมนุมโอเอ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะชุมนุมเล็กๆก็ได้รู้จักจากที่โรงเรียนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นโอเอก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักมากๆเลยในประเทศไทยค่ะหลังจากที่กรมศาสนาได้จัดการแข่งขันขึ้นค่ะ
0: สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะนิดนึง
1: ได้เลยได้ค่ะ
0: ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
1: ค่ะ

0: ประมาณนี้ค่ะ
1: อืมเสียงมีคนละแบบกันเลยนะมีพลังมากๆเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องมีการใช้อีกโทนนึงเพื่ออรรถรส
1: แล้วเวลาตอนที่เราไปแข่งเนี่ยคือป้าพึงเขาแข่งเป็นทีมหรือว่าเป็นเดี่ยวอะคะ
0: เวลาแข่งก็จะแข่งเป็นทีมค่ะโดยจะมีเป็นทีมผสมทีมชายล้วนแล้วก็ทีมหญิงล้วนค่ะใช่ค่ะหนึ่งทีมก็มีประมาณ10คนค่ะซึ่งจะมีต้นเสียงของแต่ละหนึ่งทำนองก็คือทำนองละหนึ่งคนค่ะ
1: ค่ะโอ้โหนี่ก็ถ้าแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสวดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สวดพร้อมๆกันย้อนหน้าจะโอ้น่าฟังนะขนาดป้าปึงสวดคนเดียวนี่ก็ยังน่าฟังมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็ต้องใช้ทั้งความจำแล้วก็คำที่ใช้นี่ก็มันก็ไม่ใช่คำธรรมดาเหมือนกันนะแล้วก็ทำนองอีกเพราะว่าทำนองก็ต้องแบบมีขึ้นมีลงอะไรอีกนะคะโอ้โหนี่เราก็ต้องใช้ความพยายามมากนะคะแล้วก็ในช่วงการฝึกฝนนี้ใช้เวลาฝึกฝนนานไหมคะ
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างนานมากค่ะกว่าแต่ละทีมจะสามารถปรับกันให้สามารถแบบไปด้วยกันได้ยิ่งทีมผสมยิ่งยากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความว่าผู้หญิงผู้ชายโทนเสียงคีย์ก็จะแตกต่างกันแล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของการเว้นจังหวะการหายใจก็หมายถึงว่าทุกลมหายใจเราต้องแบบว่าเป็นจังหวะเดียวกันเลยค่ะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันในการท่องค่ะ
1: อันนี้ในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่อันนี้นะก็เหมือนกับเราก็ไปเป็นตัวแทนให้กับโรงเรียนส่วนหนึ่งก็เป็นเสียสละเวลาส่วนตัวด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยไปอยู่ในกิจกรรมจิตอาสาบางคนนี่อาจจะยังไม่ทราบนะเหมือนอาจจะคิดไม่ถึงหรืออาจจะคิดไม่ทราบในส่วนเชิญเสาธงเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นั่นก็คือจิตอาสาที่เราสามารถฝึกได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ก็คือจิตอาสาคือเราเหมือนมีส่วนร่วมกับชุมชนมีส่วนร่วมกับที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่ากลุ่มเพื่อน
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ก็หนูเคยแบบว่าผลงานที่ยื่นไปใช่ไหมคะเกี่ยวกับการร้องเพลงแบบว่าระดมทุนเพื่อนำไปบริจาคหรือว่าสมทบทุนกับมูลนิธิต่างๆก็มีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ
1: สิบห้าปีผมไม่น่าเชื่อนะเหมือนกับเห็นตลอดเวลาแล้วก็กิจกรรมของพระพึ่งนี่คือเยอะมากๆนะคะแต่ว่าครบมีทั้งวิชาการจิตอาสาแล้วก็วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมนี่คือแบบว่าโดดเด่นมากๆปัจจุบันนี้ก็คือพระพึ่งก็ยังคงรำมโนรา
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งรำเสร็จไปเลยค่ะตอนนี้หนูยังแข็งหน้าอยู่เลยค่ะใช่
1: เพราะยังรำมโนราเหมือนเดิม
0: แล้วก
1: ็ร้องเพลงด้วย
0: ได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหครบหมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะ

0: ในปีนี้พระพลึงมีได้รับรางวัลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างคะ
1: ก็จะมีทำนองสนอนะคะทำนองสนอก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าค่ะก็แข่งขันไปเมื่อแบบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็จะมีสุนทรพจน์ของรายการทักษะวิชาการท้องถิ่นระดับประเทศก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าเหมือนกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: โอ้โหไปหลายจังหวัดเลยนะเนี่ยอันนี้ผู้ที่สนับสนุนเบื้องหลังนี่คือโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ค่ะหลักๆก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางโรงเรียนเลยค่ะ
0: เขาจะบอกเรามาตลอดไหมคะว่ามีกิจกรรมอันนี้พระพลึงสนใจไหมประมาณนี้ไหมคะหรือว่าตัวเราไปคัดเลือกมาเอง
1: มีบ้างค่ะแบบว่าช่วยกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือหนูก็พยายามค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยค่ะเหมือนต้นปีที่ผ่านมาก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนซัพพอร์ตค่ะทั้งโรงเรียนอุบลรัตน์แล้วก็โรงเรียนสอนดนตรีที่หนูเรียนอยู่เหมือนกันก็คือมาสตูดิโอก็มีโอกาสได้ส่งเป็นคลิปการแข่งขันออดิชั่นไปแล้วก็ติดไปถึงฮ่องกงแล้วก็ได้รับรางวัลแชมเปี้ยนกลับมาด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนด้วยค่ะที่สนับสนุนแล้วก็แบบว่าหาช่องทางให้เราได้แสดงความสามารถมาแบบตลอดระยะเวลาของการศึกษาเลยค่ะ
0: ค่ะมีอะไรที่เรายังไม่ได้ถามบ้างต้องถามแบบนี้แล้วแหละ
1: ก็ตอนนี้หนูกำลังหาประสบการณ์เกี่ยวกับด้านของภาษาเพิ่มเติมแล้วก็ด้านของกีฬาค่ะแบบว่ายังมีหลายอย่างที่อยากจะพัฒนาต่อก็ฝากคุณพ่อแม่ๆติดตามค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญไหมคะในส่วนการสนับสนุนเพราะเมื่อสักครู่นี้เราพูดแล้วว่ามีคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนตลอดเลย
1: สำคัญมากมากค่ะก็เป็นเบื้องหลังหลักๆที่ถ้าไม่มีพวกเขาก็หนูไม่สามารถแบบว่าทำทุกๆอย่างมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะอย่างคุณพ่อก็คือซัพพอร์ตตลอดระยะเวลาทั้งแบบหน้างานหรือหลังงานสามารถทุ่มได้สุดตัวค่ะไม่ว่าจะไปไหนก็คือคุณพ่อจะพร้อมขับรถไกลแค่ไหนก็คือทนได้ตลอดค่ะเพราะคุณพ่อก็มีงานที่เยอะมากๆแต่ก็ยังสามารถสนับสนุนหนูได้เต็มที่ทุกๆงานแล้วก็คุณแม่ก็เป็นเบื้องหลังเป็นเหมือนกับผู้กำกับการแสดงของหนูที่คอยหาโอกาสคอยหาสิ่งมาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นคนที่ช่วยขัดเกลาแบบว่าทำให้หนูได้เป็นตัวของตัวเองหาสิ่งที่เข้ากับเราได้แล้วก็ช่วยปรับปรุงให้พัฒนาต่อๆไปได้อย่างเต็มที่ค่ะ
0: ค่ะเหมือนตอนเล็กๆอะค่ะพระพึงชื่นชอบในเรื่องของรำมโนราใช่ไหมแล้วก็เหมือนพกความจำความได้ก็เรียกว่าจำความได้นะก็ทางบ้านก็คือสนับสนุนเราทันทีทันใดเลย
1: ใช่ค่ะตอนนั้นหนูอยากรำมากก็เลยบอกคุณพ่อว่าสอนหนูรำหน่อยค่ะแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้เป็นมโนราก็เลยพาไปหาคุณย่ามโนราอ้อมจิตให้คุณย่าสอนให้ค่ะก็ได้ฝึกรำจากคุณย่ามโนราอ้อมจิตค่ะจากนั้นก็ฝึกต่อจากคุณอาเกรียงเดชมโนราเกรียงเดชหรือว่านายกสมาคมแล้วก็จากนั้นก็ฝึกต่อมาเรื่อยๆค่ะทั้งกับคุณลุงเอกชัยหรือว่าไข่เลี่ยมสอนชัยช่างแบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆเลยค่ะ
0: แล้วก็คุณพ่อก็ช่างพาไปเนาะพาไปตัวทบหมดเลย
1: พาไปทุกที่เลยค่ะ
0: พาไปหาตัวทบๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วแหละว่าได้ในส่วนของมโนรานะคะมาจากไหนนะคะเพราะว่าเก็บเกี่ยวนะคะจากประสบการณ์นะคะของครูผู้สอนเนี่ยก็ได้มาเยอะเหมือนกันคราวนี้พระพึงต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยอันนี้แบ่งเวลายังไงเผื่อว่าจะบอกเพื่อนๆเยาวชนที่ฟังกันอยู่แล้วก็อยากจะทำกิจกรรมแบบพระพึงแล้วก็ถือว่าต้องบอกว่าถือว่าสำเร็จด้วยแหละเพราะว่าเราก็ได้รับรางวัลแล้วก็ที่สำคัญก็ยังคงต่อเนื่องต่อยอดในเรื่องของรางวัลต่างๆแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของกิจกรรมของเรายังคงต่อยอดไปเรื่อยๆด้วยค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็อยากจะเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นใหม่อาจจะพลาดบ้างไม่ได้รางวัลบ้างอาจจะหมดใจไปบ้างเติมไฟให้เพื่อนๆหน่อย
1: ได้ค่ะก็ สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าทุกอย่างเรา

0: สามารถทำได้ถ้าเราสามารถจัดการกับตัวเองได้ดีพอค่ะหมายถึงว่าโนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจัดระเบียบแบบว่าแยกแยะเวลาแบ่งเวลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเรื่องไหนที่เราคิดว่ายังไม่จำเป็นนะตอนนี้หนูก็คิดว่าเราควรจะตัดออกไปนิดนึงเช่นหนูเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่าหนูเล่นเกมไม่ค่อยเป็นค่ะ ใช่ใช่ก็คือจะใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำกิจกรรมซึ่งวิธีคลายเครียดของหนูจากการเรียนในส่วนของเรียนเราก็เรียนอย่างเต็มที่นะคะก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปโรงเรียนกลับตอนเย็นอาจจะห้าโมงเย็นเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านเวลาคลายเครียดของหนูแทนที่จะไปลงกับการเล่นเกมหรือว่าการทำสิ่งต่างๆหนูก็อาจจะเอามาปรับใช้เช่นการฝึกซ้อมดนตรีการวาดรูปการร้องเพลงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งหนูคิดว่าถ้าเรามีกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมกับตัวเราได้เราก็สามารถลงทุนกับสิ่งตรงนั้นได้ให้เกิดความคุ้มค่าได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าเราแบ่งเวลาได้อย่างดีอย่างเป็นระบบหนูเชื่อว่า24ชั่วโมงของเราก็ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆมันอาจจะมีส่วนหนึ่งค่ะที่เราอาจจะทำมันหล่นหายหรือว่าไม่ได้ไปสัมผัสเหมือนกับเพื่อนในรุ่นเดียวกับเราเช่นเราอาจจะไม่ได้มีมุมที่นั่งหัวเราะคิกคักคิกคักกับเพื่อนๆในเกม แต่ว่าหนูคิดว่าเวลานั้นที่เราไม่ได้ไปสัมผัสเราก็สามารถเอาความสุขจากส่วนอื่นซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเราได้เหมือนกันมันก็อาจจะมีสิ่งที่เราไม่ได้รับขาดหายไปบ้างแต่อีกมุมนึงเราก็จะได้สิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งในชีวิตแล้วก็หนูก็อยากบอกทุกคนว่าทุกๆคนมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครว่าคนไหนเก่งด้านไหนคนนี้ถนัดด้านไหนสมมติว่าเพื่อนหนูเก่งการเล่นเกมหรือการใช้คอมพิวเตอร์มากๆอนาคตเขาอาจจะเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่ดังแล้วก็รวยที่สุดในโลกก็ได้ค่ะ อยากให้ทุกคนโฟกัสกับเป้าหมายของตนเองแล้วก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่า no limit not impossible ค่ะ
1: นี่แล้วตอนนี้เป้าหมายที่พระพึงโฟกัสอยู่คืออะไรคะนิดนึง
0: ตอนนี้ถ้าเป้าหมายเล็กๆของหนูก็คือการเข้าม.4นี่แหละค่ะหนูอยากเข้าม.4ห้องเรียนเตรียมแพทย์ของโรงเรียนแล้วก็ใช่ค่ะบวกกับว่าตอนนี้ก็คือถ้าในด้านศิลปวัฒนธรรมก็อยากจะดำเนินเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปเรื่อยๆใช่ค่ะสักวันหนึ่งอยากจะนำศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้เนี่ยไปอยู่บนเวทีโลกแล้วก็อยากจะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ต่อโลกใช่ค่ะก็เป็นว่าความฝันเล็กๆหลักๆของหนูค่ะ
1: ค่ะความฝันไม่เปลี่ยนเลยนะจำได้เพราะว่า3ปีที่แล้วก็ยังบอกว่าป้าปึงอยากเป็นอะไรป้าปึงก็ยังบอกนะคะว่าอยากเป็นคุณหมอ
0: ใช่ค่ะอยากจะเรียนแพทย์ค่ะจะได้ช่วยเหลือสังคมด้วยเรียกว่ารักษารักษาทุกๆคนทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจใช่ค่ะ
1: ค่ะโหอันนี้ก็คือใครเป็นพ่อเป็นแม่นี่ฟังแล้วยิ้มภูมิใจมากๆเลยอ่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือการปลูกฝังแล้วก็การคิดการอ่านการพูดอันนี้เราคุณพ่อคุณแม่คอยบอกหรือว่าส่วนหนึ่งหรือว่าเราซึมซับมาเองเรื่อยๆจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราศึกษาอยู่หรือว่าจะเป็นซึมซับสิ่งรอบข้างที่เราได้ไปพบไปเจอมามันทำให้เกิดความคิดความอ่านของเป็นป้าพึงจนถึงวันนี้ด้วยหรือเปล่าป้าพึงว่ามีส่วนไหม
0: หนูคิดว่ามีส่วนมากเลยนะคะพ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆก็อันนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตหนูคิดว่าด้วยความว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างทำงานเยอะมากตั้งแต่วัยเด็กทำให้สัมผัสกับสถานการณ์ต่างๆมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แตกต่างหลากหลายค่ะทำให้แบบเราก็เกิดการขัดเกลามาทุกๆสถานการณ์ทุกๆประสบการณ์จนแบบมันสะสมมาจนถึงทุกวันนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้สัมผัสมากกว่าคนอื่นๆในเรื่องของการแบบว่าเข้าสังคมใช่ไหมคะก็เลยทำ

0: หนูคิดว่าด้วยเหตุนี้เราอาจจะทำให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะเป็นถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยนะการได้เจอหลากหลายสถานการณ์แล้วก็ได้เจอกับเหมือนผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป้าพึงเจอก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วทั้งนั้นเขาสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราแล้วเราก็มาเรียบเรียงแล้วก็กลายมาเป็นมันเป็นเหมือนกับว่ามาหล่อหลอมให้เป็นตัวพลับพลึงจนถึงวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ
0: ใช่เลยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญเราก็รู้จักแบบแยกแยะในส่วนของตรงไหนที่ควรไม่ควรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะของเยาวชนคนเก่งนะคะอันนี้ฟังแล้วแบบภูมิใจมากๆเลยนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับป้าพึงนะคะแล้วก็ยินดีด้วยกับรางวัลล่าสุดนะคะสำหรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี2569นะคะแล้วก็ที่สำคัญรอนะคะรอแสดงความยินดีกับคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอทอแสงจันทร์พรแสงทับทองด้วยนะคะนี่ก็นี่จะเห็นแบบภาพคุณพ่อคุณแม่ยืนยิ้มข้างๆแล้วก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าเวลาเห็นพระพึ่งเนี่ยก็คือเห็นทั้ง4คนตลอดเลยไปไหนเนี่ยคือแบบว่าถ้าเห็นคุณพ่อพระพึ่งต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะคะในจุดๆนั้นนะคะคุณพ่อก็จะไปนั่งรอคุณแม่ก็จะเดินมาพร้อมกันนะคะสามสาวที่คุณพ่อจะต้องดูแลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องพระพึงมากๆเยาวชนคนเก่งนะคะที่เหมือนกับว่าประสบการณ์พระพึงนะคะตลอด15ปีนะคะแต่ว่าประสบการณ์นี่เกินไปแล้วแหละเกินเด็กอายุ15ปีนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวมีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะให้กับน้องๆเยาวชนนะคะที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพระพึงนะคะ
0: ขอบคุณพี่เจจ้าจ๋ามากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี

0: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันอีกครั้งในช่วงของรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ
1: บล็อกข้าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้บล็อกข้าวเยาวรุ่น

ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI รับหิ้วเงินสดพบเรียกเงินผู้ซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการเพิ่มเท่าตัวเตรียมขยายผลเชื่อยังมีข้าราชการเอี่ยวอีกหลายรายความคืบหน้าการจับกุมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2รายประกอบด้วยนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินจากการได้สิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ 250,000 บาทแต่2เจ้าหน้าที่ DSI จะเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 250,000 บาทโดยอ้างเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้จากรายงานยังระบุว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานตำรวจจึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายรายด้วยกองปราบส่งเอกสารประสานปปง.ขอตรวจสอบเส้นทางการเงินสมีโชติศรีกาเอเชื่อมีตัวละครเพิ่มอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและศรีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ส่วนในส่วนแรกคือการที่อดีตพระโชติได้กระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวซึ่งคาดว่าน่าจะ 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นศีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวโยงผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีสำหรับกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและ

0: จะออกมาแถลงอีกครั้งต่อไปสื่อเวียดนามมาเลเซียชูถ่ายท็อปโลกอันดับ3ดิจิทัลโนแมดอันดับ4วัยเกษียณรัฐบาลต่อยอดดึงกำลังซื้อเข้าไทย365วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า VN Express International ของเวียดนามและ The Star ของมาเลเซียรายงานผลรูมาวิGlobal Relocation Index 2026ซึ่งประเมิน192ประเทศและดินแดนทั่วโลกโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายอันดับ3ของโลกสำหรับ Digital Nomad ด้วยคะแนน 75.4 และอันดับ4ของโลกสำหรับผู้เกษียณด้วยคะแนน 74.3 สะท้อนว่าไทยไม่ได้โดดเด่นเพียงด้านการท่องเที่ยวแต่มีศักยภาพเป็นจุดหมายสำหรับอยู่นานทำงานและใช้ชีวิตในระดับโลกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลมองอันดับดังกล่าวเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะดิจิทัลโนแมดและผู้เกษียณต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพำนักและใช้จ่ายในประเทศต่อเนื่องทั้งที่พักอาหารการเดินทางสุขภาพและบริการต่างๆหากสามารถดึงดูดให้พำนักนานขึ้นย่อมเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้ตลอดทั้งปีเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวไทยแต่ต้องให้คนที่มีศักยภาพอยากอยู่ไทยนานขึ้นและใช้จ่ายในไทยมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15ถึง24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรี
3: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
4: Mcot Radio Go Green
5: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
6: Mcot Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทพัทลุง

0: เจอกันอีกครั้งนะคะในช่วงรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะช่วงนี้ก็จะได้ยินกันบ่อยครั้งมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยเชิญนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยนะคะนั่นคือนางสาวอาติการจุนนันโทนิติกรชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะเพราะว่าข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเรานี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปร่วมพูดคุยกันนะคะในช่วงของ MCOT South นะคะร่วมทำเมืองใต้ให้น่าอยู่ค่ะ
1: MCOT South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับรายการแดนดินถิ่นใต้ออกอากาศนะคะครอบคลุมทั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะช่วงนี้ไปจนถึงเวลา14นาฬิกานะคะทุกวันเสาร์เราจะอยู่ด้วยกันนะคะจะจากกฎชนิพานินาเขตค่ะยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการกันอยู่นะคะวันนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบกันนะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มใช้นั่นก็คือในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะหลายท่านอาจจะได้ยินมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรและใครต้องใช้บ้างแล้วเราจะนำส่งเงินยังไงแตกต่างกับประกันสังคมไหมแล้วมันจะซ้อนกันไหมหรืออะไรยังไงนะคะคราวนี้ก็เลยต้องแบบมาร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องว่าต้องเกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะนั่นคือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะวันนี้ก็เลยเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือคุณอติการจุนนันโทนิติกรชำนาญการนะคะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะชื่อคุณน้ำฟ้านะวันนี้เราคุยแบบเรื่องเนี่ยรู้สึกเป็นทางการนะคะแต่จะคุยให้เป็นแบบว่าไม่เป็นทางการแล้วกันเนาะ
1: ค
0: ่ะก็จะได้ยินมาสักพักแบบใหญ่ๆแล้วแหละในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะว่ามันคืออะไรยังไงก็อยากจะให้คุณน้ำฟ้าขยายความให้นิดนึงอะค่ะว่ามันคืออะไรแล้วกองทุนนี้มันยังไงต้องใช้ยังไงหรือว่าแบบไหนอะคะ
1: ค่ะก็ในส่วนของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอะค่ะจริงๆถูกกำหนดไว้เนิ่นนานมากแล้วค่ะซึ่งถูกกำหนดตั้งแต่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปีพุทธศักราช2541ค่ะว่าเราจะต้องมีการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะแต่เนื่องจากว่าในกฎหมายอะค่ะกำหนดว่าต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาก่อนที่จะมีการกำหนดให้มีการเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ค่ะทำให้เรื่องนี้ค่ะกลายเป็นถูกทิ้งมานานไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาตราเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นค่ะส่งผลให้ลูกจ้างและก็นายจ้างอะค่ะไม่ได้มีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมาตั้งแต่การมีผลบังคับใช้ของกฎหมายในช่วงแรกๆตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกำหนดขึ้นแต่หลังจากนี้ค่ะก็ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
0: ทราบว่าความจริงนี่คือ
1: ซึ่งตรงนี้ค่ะก็ทางของเราอะค่ะมีการพยายามจะจัดเก็บมาแล้วในปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าด้วยความไม่พร้อมในหลายๆประเด็นเลยซึ่งถ้าจะสอบถามว่าแล้วณวันนี้ค่ะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเราพร้อมที่จะจัดเก็บหรือยังก็ตามที่แจ้งไปเลยค่ะที่เราพยายามจะประชาสัมพันธ์มาตลอดว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วและจะเริ่มจัดเก็บในวันที่1ตุลา2569นี้ค่ะ
0: โหเลื่อนมาแบบเป็นปีเลยใช่ไหมคะจากปีที่แล้วมาปีนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านจะได้ยินกันแต่ว่าไม่ได้จอลึกแต่พอถึงเวลาจริงๆอาจเริ่มสงสัยกันแล้วนะคะว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนี้คืออะไรนะคะแล้ว

0: ็ใครที่จะอยู่ในเกณฑ์นี้บ้างล่ะคะคุณน้ำฟ้า
1: โอเคค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะวัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเลยนะคะเรามีแยกเป็น2บัญชีด้วยกันนะคะเขาจัดตั้งขึ้นมาค่ะบัญชีแรกเพื่อที่จะให้ลูกจ้างมีการออมเงินนะคะเพื่อเป็นต้นทุนในการเลี้ยงชีพกรณีที่ถูกออกจากงานเพื่อบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนของลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างถูกออกจากงานนะคะอันนี้เลยค่ะเป็นที่มาว่าทำไม1ตุลา2569นี้เราถึงจะต้องจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะแต่เราไปพูดอีกบัญชีนึงก่อนดีกว่าบัญชีที่2เป็นบัญชีที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างกรณีที่เขาถูกออกจากงานแล้วเขาไม่ได้รับเงินซึ่งแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกก็คือนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยอันเนี้ยเดี๋ยวหนูขอชี้แจงไปเลยแล้วกันเนาะเป็นบัญชีที่2เนี่ยเราใช้กันมาเนิ่นนานมากแล้วซึ่งลูกจ้างหลายๆท่านก็อาจจะได้สิทธิ์หรือเคยใช้สิทธิ์มาก่อนจากนี้แล้วนะคะกรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยลูกจ้างมีได้รับเงินค่ะโดยหลักเกณฑ์นี้ก็คือลูกจ้างต้องมายื่นคำร้องณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดที่ท่านทำงานหรือจังหวัดที่ท่านประสงค์จะเข้าไปยื่นใกล้เคียงกับที่ท่านพักอยู่แล้วเขาก็จะส่งเรื่องมาให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดที่ท่านทำงานที่สุดท้ายเป็นผู้พิจารณาและออกคำสั่งถ้ามีการออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินหรือลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินไปแล้วแต่นายจ้างไม่ได้จ่ายเงินนั้นลูกจ้างสามารถนำคำสั่งนั้นนะคะมาขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ค่ะโดยอัตราการจ่ายในกรณีแรกก็คือไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายอย่างนี้ค่ะถ้าลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยกรณีที่ทำงาน120วันแต่ไม่ครบ3ปีก็จะได้30เท่าแต่ถ้าทำงานติดต่อกัน3ปีไม่ครบ10ปีก็จะได้50เท่าค่ะถ้ากรณีที่ทำงาน10ปีขึ้นไปก็จะได้70เท่าอันนี้เราพิจารณาจ่ายจากเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้ลูกจ้างไปเลยแล้วก็ไปไล่เบี้ยกลับเอากับจากนายจ้างนะคะในส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกจากเงินชดเชยไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่าอื่นๆใดๆก็ตามนะคะที่นอกเหนือจากเงินชดเชยอันนี้ค่ะถ้าเราพิจารณาวินิจฉัยอยู่ในอำนาจของพนักงานตรวจแรงงานแล้วอะค่ะก็ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน70เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างกำหนดค่ะซึ่งก็จะมีคำถามต่อมาอีกว่าแล้วเงินนี้เอามาจากไหนถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกเลยค่ะประเดิมก่อนเลยจากการก่อตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอะค่ะเราได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลช่วยเหลือมาให้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาที่เราทำงานนะคะก็จะมีการมีคำสั่งให้นายจ้างดำเนินการแต่นายจ้างเองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะอันนี้ก็จะมีโทษอาญาถูกไหมคะพอมีโทษเป็นคดีอาญาเราดำเนินคดีอาญากับนายจ้างแล้วอะค่ะก็จะมีในส่วนของค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี้ยเราก็จะนำส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเช่นเดียวกันทำให้มีเงินที่จะมาสงเคราะห์ให้กับลูกจ้างที่เขาถูกเลิกจ้างหรือไม่ได้รับเงินตามที่กฎหมายกำหนดตรงนี้ค่ะประมาณนี้ก่อนเลยค่ะเงินในบัญชีที่2ก็ชี้แจงไปประมาณนี้ค่ะแต่ในบัญชีแรกกลับมาที่บัญชีหลักของเรานะคะที่จะเริ่มจัดเก็บให้กับลูกจ้างตรงนี้เลยค่ะก็มีสาระสำคัญเยอะพอสมควรค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบัญชีที่2นี่เหมือนกับว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามีกรณีพิพาทระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างว่าขอเงินชดเชยนายจ้างไม่ให้แล้วก็ต้องไปร้องที่แรงงานแต่ทีนี้แรงงานสามารถที่จะดูแล้วก็เหมือนกับการสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียกกับนายจ้างเองประมาณนั้นใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะร้องที่ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดที่ท่านสะดวกจะเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนั้นๆจะบันทึกคำให้การรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องไปยังจังหวัดที่ท่านทำงานเป็นสถานที่ทำงานสุดท้ายก่อนที่จะถูกเลิกจ้างเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยค่ะ
0: เป็นที่พึ่งให้กับแรงงานนะคะนี่ก็เป็นข้อดีให้กับแรงงานทั่วไปบางครั้งเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาออกแบบไหนถึงจะไปเรียกร้องสิทธิ์จากนายจ้างได้
1: ใช่ค่ะเราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้เลยจากโดยที่พนักงานตรวจแรงงานจะเป็นผู้ดำเนินการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณถือบัตรประชาชนชื่อที่อยู่ในจ้างเข้ามาหาพนักงานตรวจแรงงานนะ

0: สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ได้เลยค่ะแต่อย่าไปแรงงานนะคะบางท่านไปแรงงานแล้วมาร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่แรงงานไม่ทำให้คนละสำนักงานกันนะคะเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเราต้องไปให้ถูกหน่วยงานก่อนนะคะ
1: สำนักงานสวัสดิการนะคะต้องมีคำว่าสวัสดิการด้วยนะและคุ้มครองแรงงาน
0: ถูกต้อง
1: อันนี้แรงงานก็คือหางานอันนี้ก็คือสวัสดิการ
0: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีทั้งหมด5หน่วยงาน5หน่วยงานด้วยกันนะคะหน่วยงานแรกก็คือสำนักงานแรงงานจังหวัดอยู่ศาลากลางอันนี้ค่ะเขาดูแลเรื่องแผนนโยบายอยู่แล้วนะ
1: คะ
0: สำนักงานจัดหางานจังหวัดก็จะดูแลเรื่องการหางานขึ้นทะเบียนว่างงาน
1: ค่ะ
0: สังคมก็เหมือนที่เราทราบกันอยู่แล้วส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อที่จะกรณีเจ็บป่วยไม่สบายคลอดลูกหรืออะไรเราจะได้เบิกเงินค่ารักษาเหมือนการทำประกันให้กับแรงงานอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมค่ะอีกหน่วยงานที่เราไม่ค่อยจะรู้จักกันก็คือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก็ชื่อตรงตัวเลยค่ะฝึกพัฒนาอาชีพทักษะแรงงานในส่วนของสำนักงานของหนูก็คือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอันเนี้ยเราดูแลเรื่องสวัสดิการตามกฎหมายค่ะกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็จะมายื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับกองทุนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอะค่ะลักษณะนี้จะคล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมคะ
0: อ๋อจะถ้าถามว่าจะคล้ายกันกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ก็ตอบได้ตรงนี้เลยค่ะว่าคล้ายกันค่ะแต่มันต่างกันตรงที่สำรองเลี้ยงชีพอะค่ะเป็นระบบสมัครใจนายจ้างจะจัดให้มีหรือไม่มีก็ได้ถูกไหมคะแต่กองทุนส่งเขาลูกจ้างเป็นกองทุนที่กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้วก็มีเงื่อนไขของกฎหมายกำหนดชัดเจนว่านายจ้างต้องดำเนินการจะไม่ดำเนินการไม่ได้เว้นเสียแต่เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายก็คือมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องนำส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก็ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าคราวนี้มาถึงเรื่องที่ว่าต้องจ่ายอะค่ะใครเป็นคนจ่ายอะเราจ่ายนายจ้างจ่ายหรือว่าใครจ่ายอะคะเพื่อที่จะเข้ากองทุน
0: ค่ะ
1: เตรียมจ่ายและเตรียมจ่าย
0: ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างบัญชีที่หนึ่งเนาะก็เพื่อให้ลูกจ้างได้มีการออมเงินถูกไหม
1: คะ
0: แต่การออมเงินนะคะเราไม่ได้ให้ลูกจ้างออมฝ่ายเดียวก็ให้นายจ้างออมสมทบเข้าไปด้วย
1: ค่ะ
0: ตามอัตราค่าจ้างที่ได้รับค่ะ
1: ค่ะอ๋อทั้งสองฝ่ายนะคะเหมือนเป็นการสมทบประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะเสร็จทีนี้ก็จะต้องถามต่อใช่ไหมคะว่าแล้วบังคับกับสถานประกอบกิจการประเภทไหนถ
1: ู
0: กไหมอันนี้นะคะก็กรณีที่สถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างต้องส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเว้นเสียแต่ว่าสถานประกอบกิจการนั้นนายจ้างจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องนำส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้ว
0: แต่มีเฟชั่นมาร์กนิดนึงค่ะคือกรณีที่มีลูกจ้าง50คนนะคะนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ20คนอีก30คนไม่ได้นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ30คนเนี้ยค่ะก็ต้องนำส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามกฎหมายนะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: ประมาณนี้เลยค่ะ
1: แล้วมีข้อยกเว้นอื่นๆอีกบ้างไหมคะถ้าเกิดว่ามีลูกจ้างเกิน10คนแล้วก็ไม่ต้องเข้ากองทุนแล้วก็มันต้องมีแบบประกันสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะมันเกี่ยวกันไหมคะ
0: ข้อยกเว้นอื่นไม่ได้มีในประเด็นนี้ค่ะเราพิจารณาแค่2หลักเลยค่ะหลักการง่ายๆก็คือถ้ากรณีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องนำส่งแต่หรือกรณีอื่นที่เมื่อกี้ที่พี่ถามใช่ไหม
1: คะ
0: ที่ไม่ต้องเข้ากองทุนนะคะถ้าลูกจ้างที่จะบอกว่านายจ้างจัดให้มีการสงเคราะห์ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนดแล้วเช่นมีการทำบัญชีเงินฝากให้เฉพาะลูกจ้างแต่ละคนไว้กับธนาคารแล้วก็มีการหักเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้าบัญชีนั้นอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องไปดูเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วยนะ
1: คะ
0: ก็ถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: อืมค่ะก็เหมือนเป็นการส่งเสริมให้เหมือนกับว่าพอลูกจ้างไม่ได้เหมือนลาออกหรือว่าออกไปแล้วก็จะได้มีเงิน

0: ท
1: ถ
0: ี
1: ู
0: ่
1: ก
0: จะ
1: ต้
0: ช
1: อ
0: ่
1: ง
0: วยเหลือหลังจากเล
1: ใช
0: ิก
1: ่
0: จ้างไป
1: ค่ะ
0: แล้วประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในกรณีลูกจ้างแบบไหนบ้างอะคะที่แบบว่าไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้อะค่ะเพราะว่ามันจะมีหลายประเภทนะคะในส่วนการจ้างงาน
1: ใช่ค่ะก็ในส่วนนี้นะคะถ้าพิจารณาแล้วเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็ต้องนำส่งทั้งหมดเว้นแต่ว่าได้รับการยกเว้นไม่เข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็คือลูกจ้างของมูลนิธิสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรองค์กรมหาชนงานบ้านที่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจของนายจ้างก็คือเป็นแม่บ้านอย่างเดียวงานประมงทะเลงานเกษตรที่ไม่ได้มีการจ้างตลอดทั้งปีซึ่งก็จะมีกฎกระทรวงงานเกษตรแยกออกไปอะค่ะหรือโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาที่มีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วอะค่ะก็ย้อนกลับไปคำพูดเดิมค่ะว่ากรณีใดๆก็ตามที่ไม่เข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็ไม่ต้องนำส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
0: ค่ะแล้วลูกจ้างประเภทแบบทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงต่างด้าวอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะก็คำว่าลูกจ้างไม่ได้บัญญัติไว้นะคะว่าจะต้องเป็นลูกจ้างทดลองงานทำงาน1วันมีการตกลงกันจ้างกันแล้วตกลงค่าจ้างก็ถือเป็นลูกจ้างนะคะกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไม่ระบุเรื่องการทดลองงานเพราะฉะนั้นทุกกรณีที่เป็นลูกจ้างไม่ว่าจะลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างรายวันรายเดือนลูกจ้างต่างด้าวไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตามลูกจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลาแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับเงินเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ก็ถือเป็นลูกจ้างค่ะ
0: อ๋อเหมือน
1: ทั้งหมด
0: พาร์ทไทม์ที่เป็นรายชั่วโมงแบบนี้ก็คือก็ต้องเข้าร่วมกองทุนด้วยเช่นเดียวกันกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างด้วยเช่นเดียวกันอ๋อเหมือนบางท่านก็อาจจะคิดว่าเหมือนประเภทแบบประกันสังคมอาจจะต้องเป็นแบบลูกจ้างประจำใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเป็นพาร์ทไทม์รายชั่วโมงนี่ก็คือต้องเข้าคือเข้าเกณฑ์หมดเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไม่ได้ระบุย่อยลงไปว่าลูกจ้างต้องมีลักษณะใดนะคะลูกจ้างก็คือตกลงการทำงานกับนายจ้างถึงแม้ว่าจะเป็นการตกลงด้วยวาจากันว่าให้ทำงานใดแล้วได้รับค่าตอบแทนอย่างไรแค่นั้นเลยค่ะก็ถือว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดลูกจ้างที่ว่าไม่เข้าเกณฑ์นะคะมีไหมคะ
1: มีค่ะลูกจ้างที่มักจะถามกันบ่อยๆนะคะก็คือลูกจ้างที่ไม่มีลักษณะการทำงานที่เป็นนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างและนายจ้างกันเช่นลูกจ้างที่ทำงานก็เราก็จะไม่เรียกว่าลูกจ้างเนาะ ก็จะเรียกว่าเป็นการจ้างงานที่ไม่มีอำนาจบังคับบัญชา หมายถึงว่าไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจนไม่มีกำหนดสถานที่ทำงานชัดเจนหรือเรียกง่ายๆว่างานอิสระ เป็นการจ้างทำของอยากทำเวลาไหนตอนไหนก็ได้แต่งานต้องเสร็จอันนี้ค่ะก็จะไม่เข้าลักษณะการเป็นลูกจ้างนะคะก็ไม่ต้องนำส่งเงินหรือลูกจ้างฟรีแลนซ์นะคะที่เราเรียกกันก็คือจ้างทำกราฟิกอยู่บ้านแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าคุณจะต้องเข้างาน8 โมงเช้าเลิก5 โมงเย็นต้องพักเที่ยง1 ชั่วโมงต้องตอกบัตรนะหรือต้องทำงานให้เราทั้งเดือนอันนี้ค่ะไม่ได้กำหนดเนาะก็จะไม่เข้าเกณฑ์ตรงนี้ค่ะรวมไปถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งถ้าเขาทำงานโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครตัวแทนขายอิสระพนักงานรับขนส่งอิสระนักเรียนนักศึกษาที่มาฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษาอันนี้ไม่ถือเป็นลูกจ้างทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะอันนี้ประเภทแบบยกเว้นนะคะคราวนี้มาถึงการจ่ายเงินกองทุนกันบ้างว่าอัตราในการจ่ายอะค่ะต้องจ่ายยังไงเท่าไหร่แล้วก็ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินนะคะ
1: ค่ะก็ในส่วนของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกำหนดไว้2 ช่วงระยะเวลานะคะเราถือว่าช่วงแรกอะค่ะอยู่ในช่วงระหว่างการปรับตัวทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนาะก็ตั้งแต่วันที่1 ตุลา 2569ถึงวันที่30 กันยา 2574ค่ะจะต้องจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้าง ก็คือลูกจ้างสะสม 0.25 ของค่าจ้างนายจ้างก็สมทบอีก 0.25 ของค่าจ้างเป็น 0.5 ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะในช่วงที่2

0: หลังจากวันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปอาจจะขยับขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คือลูกจ้างสะสม 0.5 นายจ้างสมทบอีก 0.5 รวมเป็น 1% ของค่าจ้างค่ะ
1: ค่ะแล้วมีเพดานขั้นต่ำขั้นสูงไหมคะเหมือนประกันสังคมที่มีเพดานค่าจ้าง 17,500 ไหมคะ
0: อันนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่ได้กำหนดเพดานขั้นต่ำและขั้นสูงไว้ค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าลูกจ้างได้รับค่าจ้างสูงแค่ไหนคุณก็จะต้องนำส่งเงินกองทุนนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างที่คุณได้รับเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วค่าจ้างที่นำมาคำนวณทั้งหมดนะคะหมายถึงเงินอะไรบ้างค่ะเพราะบางทีลูกจ้างก็จะได้รับเงินหลายประเภทอย่างเช่นโบนัสค่าล่วงหน้าค่าเบี้ยขยันเงินต่างๆนะคะที่ได้แบบเสริมเข้ามาค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูค่าจ้างตามมาตรา5ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะก็คือใช้หลักง่ายๆเลยค่ะว่าเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกตินะคะไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ต้องจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานก็จะถือเป็นค่าจ้างทั้งหมดค่ะเงินเดือนขั้นพื้นฐานค่าครองชีพที่ได้ประจำทุกเดือนส่วนใหญ่บางคนก็จะมองว่าไม่ใช่เงินค่าจ้างแต่ถามว่ามีเงื่อนไขการจ่ายหรือไม่ค่าครองชีพค่าตำแหน่งค่าวิชาชีพสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงื่อนไขในการจ่ายถือเป็นเงินค่าจ้างตามมาตรา5ทั้งหมดค่ะก็ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามเพดานที่ต้องคำนวณค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเงินอื่นก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ทำงานเป็นรางวัลเป็นสวัสดิการหรือเป็นค่าไม่นับรางวัลค่ะอาทิเช่นโบนัสเบี้ยขยันค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าน้ำมันค่าเช่ารถค่ากะค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้านอันนี้ค่ะไม่ถือเป็นค่าจ้างก็จะไม่นำมาคำนวณในการนำส่งเงินกองทุนค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากจะได้แบบตัวอย่างคำนวณแบบง่ายๆอะค่ะเผื่อคุณผู้ฟังแบบมาได้มาได้ยินแล้วก็จะลองคำนวณดูว่าเอ๊ะเราจะถูกหักไปเยอะไม่เดือนนี้ทั้งที่เป็นเงินสะสมของเรานะแต่พอรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดไปเล็กๆน้อยๆหรือว่ามากไปน้อยไปจะได้คำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ถูกต้องอะค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วถ้าถามว่า 0.25 จากเงินเดือนถือว่าค่อนข้างจะน้อยมากๆนะคะ okay. หนูยกตัวอย่างให้ฟังเลยสมมติว่านาย A มีเงินเดือน 15,000 บาทนะคะแล้วก็มีค่าครองชีพที่นายจ้างให้ประจำทุกเดือนถือว่าเป็นค่าจ้างถูกไหมคะ okay. ถ้าให้ประจำทุกเดือน
1: ค่ะ okay.
0: อีก 3,000 บาทรวมเป็นเงินค่าจ้างที่เขาได้รับคือ 18,000 บาทในช่วงแรกที่ส่งเงินสะสมเงินสมทบ 0.25 ก็จะใช้ฐานที่คำนวณก็คือ 18,000 บาทคูณด้วย 0.25% เท่ากับ45บาทค่ะที่ตัวลูกจ้างเองต้องจ่ายและนายจ้างก็จะจ่ายสมทบอีก45บาทรวมเป็นเงินที่จะเข้ากองทุนในเดือนนั้นก็คือ90บาทค่ะ
1: ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ
0: ใช่ว่าน้อยมากแต่ถ้าเงินเดือนสูงขึ้นมาเช่นเงินเดือน 30,000 เพราะเราไม่มีเพดานในการคำนวณ นะคะ
1: ค
0: ่าตำแหน่งอีก 30,000 รวมเป็นเงินที่เขาได้รับต
1: ่อค่ะ
0: สามร้อยบาทต่อเดือนค่ะ
1: ค่ะก็จะอยู่ที่เงินเดือนของแต่ละคนแล้วก็เงินอื่นๆที่ได้มาเป็นประจำก็จะนำมารวมกันแล้วก็ช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ 0.25 นะคะทั้งตัวเราแล้วก็ตัวนายจ้างด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้พอเป็นแล้วให้พอเป็นแล้ว
0: ใช่ๆค่ะคิดง่ายๆเลยค่ะว่า10เดือนเราส่งไปเอาตีสูงๆแล้วเนาะ90บาท
1: ค่ะ
0: 10เดือน900บาทค่ะถือว่าไม่ได้เยอะเลยถ้าเทียบกับเงินที่เราจะไว้ใช้ในช่วงที่เราตกงาน
1: หรือ
0: เราถูกเลิกจ้างนะคะ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่หักไปแบบนี้เงิน900บาทนั้นก็หายไปเหมือนกันนะไม่รู้หายไปไหนหาที่มาที่ไปไม่เจอเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเงิน900บาทนี่มาจากไหนนะคะคราวนี้เราต้องนำส่งเงินเมื่อไหร่อะคะทุกครั้งที่จ่ายค่าจ้างเลยไหมคะ
0: จริงๆ

0: นายจ้างจะต้องหักเงินสะสมทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างค่ะและก็ต้องนำส่งเงินสะสมพร้อมเงินสมทบให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภายในวันที่15ของเดือนถัดจากเดือนที่หักค่าจ้างไว้ค่ะ
1: ค่ะคล้ายๆกับประกันสังคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยค่ะก็คือเราเริ่ม1ตุลา2569ก็จริงแต่นายจ้างก็จะมีสิทธิ์นำส่งวันไหนคะว
1: ัน
0: ที่15พฤศจิกายนใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่านายจ้างไม่ส่งเงินตามกำหนดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ค่ะก็กรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินภายในกำหนดเวลานะคะหรือส่งไม่ครบตามจำนวนกฎหมายกำหนดว่านายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ค้างส่งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการหักมาแล้วไม่ได้ส่งหรือไม่ได้หักก็ตามนายจ้างจะต้องรับผิดชอบในส่วนเงินเพิ่มนี้ในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนับแต่วันที่ต้องนำส่งหรืออ้างว่าลืมหักส่งหรือส่งไม่ครบนะคะอันนี้ก็ต้องจ่ายทั้งหมดเลยต้องรับผิดชอบตรงส่วนนั้นค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนสำหรับนายจ้างที่ฟังอยู่อะคะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะตอนนี
0: ้ตอนนี้เลยนะคะก็ต้องขึ้นทะเบียนก่อนเลยค่ะแต่ต้องขออภัยด้วยว่าด้วยระบบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแต่เราก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างนะคะเตรียมตัวในการที่จะกรอกแบบสกร.3ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่างแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านต้องใช้แบบของเราเท่านั้นจะไปสร้างแบบฟอร์มเองผ่านระบบ Excel ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่จะมาอัพเข้าระบบอะค่ะจะเกิดการผิดพลาดแล้วก็เกิดการ default ขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเอาแบบจากที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่างให้ไปใส่ชื่อลูกจ้างของท่านให้ครบถ้วนอัตราค่าจ้างให้ครบถ้วนแล้วเดี๋ยววันที่15กันยายน2569ใกล้นี้เลยค่ะระบบจะเปิดให้เราลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมค่ะ
1: ก็คือก็ต้องตอนนี้ก็คือเตรียมรายชื่อลูกจ้างซึ่งก็มีอยู่แล้วนะแล้วก
0: ็
1: เงินเดือนแล้วก็กรอกเข้าไปในระบบนะคะ
0: เราให้วิธีการใช้ Excel เลยค่ะ Excel ที่ท่านดาวน์โหลดไปกรอกชื่อลูกจ้างให้เรียบร้อยแล้วก็อัตราค่าจ้างให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวพอระบบเปิดนะคะระบบนี้ถ้าท่านสงสัยว่าเข้าทางไหนได้เอาสะดวกง่ายที่สุดเลยค่ะ Google ท่านพิมพ์คำว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตอนนี้ก็จะเป็นฮอตทิชชู่นะคะขึ้นหน้าหลักมาให้เลยเป็นป๊อปอัพเขียนว่า e-service ท่านกดเข้าไปแล้วก็ระบบก็จะให้ยื่นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งนายจ้างและลูกจ้างหลายท่านเคยใช้ระบบ e-service อยู่แล้วในการยื่นคำร้องคร.7ที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือว่ายื่นแบบแสดงสภาพการจ้างที่ทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วอาจจะมีการยื่นมาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ระบบเดียวกันได้เลยค่
1: ะอันนี้คือต้องเตรียมนี่หมายถึงณตอนนี้เลยหรือว่าต้องรอให้วันที่1ตุลาคมคะ
0: จริงๆแล้วณตอนนี้เตรียม Excel ที่จะกรอกข้อมูลไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าหลังจากวันที่15กันยายนเราจะเปิดให้ใช้ระบบเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะอัปโหลดไปได้เลยซึ่งระบบจะคำนวณเงินที่เราต้องจ่ายจากฐานค่าจ้างที่นายจ้างแจ้งอะค่ะให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: อ๋อก็จะมีการคำนวณให้ด้วยเราไม่ต้องคำนวณเองใช่ไหมคะจะแยกไว้ให้เลยใช่ไหมคะว่าต้องหักจากลูกจ้างเท่านี้นายจ้างจ่ายเพิ่มเท่านี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้ค่ะเรามีการกรอกข้อมูลเข้าไปลูกจ้างก็ยังอยู่ครบอยู่บังเอิญว่าลูกจ้างลาออกปลายเดือนกันยายนหรือว่าช่วงระหว่างเดือนตุลาคมจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้ยังไงคะ
0: ได้ค่ะก็นายจ้างนะคะจะต้องยื่นแบบสกร.3/2อันนี้ค่ะเป็นแบบที่ให้นายจ้างสามารถที่จะยื่นเปลี่ยนแปลงลูกจ้างที่มีการเข้าใหม่และลาออกได้แต่อันนี้เป็นกรณีที่ถ้ามีการนำส่งไปแล้วนะคะแต่ณวันนี้ค่ะพอระบบเปิดปุ๊บเรายังสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลได้จนกว่าจะถึงวันที่เราเองจะต้องจ่ายค่าเงินสมทบเข้าไปในระบบอันนี้เลยค่ะจะถือเป็นวันสุดท้ายที่คุณไม่สาม

0: ามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบที่ยื่นได้แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินเข้าไปในระบบอะค่ะยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัปโหลดเอกสารใหม่ได้ตลอดเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้านายจ้างเขาไม่ยื่นแบบเลยล่ะคะเขามีความผิดยังไงคะ
0: อันนี้จริงๆก็ต้องกระซิบนะคะว่ามีค่ะมีทั้งทางแพ่งและก็ทางอาญาทางแพ่งก็ที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ5ต่อเดือนถูกไหมคะแต่ทางอาญาก็จะเป็นตามมาตรา156ค่ะซึ่งกรณีที่ไม่ยื่นแบบก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็เป็นกระซิบเล็กๆว่ามีโทษทางอาญาด้วยค่ะ
1: ไม่เล็กเลยนะคะ แล้วทีนี้ถ้ากลับมาที่ตัวลูกจ้างเองล่ะคะเมื่อออกจากงานแล้วจะได้เงินคืนยังไงอะคะ
0: เมื่อลูกจ้างออกจากงานนะคะไม่ว่าจะเป็นลาออกเองเกษียณอายุถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างไม่ว่าลูกจ้างคนนั้นจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตามเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมเงินสมทบพร้อมทั้งดอกผลทั้งหมดคืนตามที่เขาได้นำส่งไปเลยค่ะ
1: แล้วต้องไปขอรับเงินที่ไหนคะแล้วก็ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
0: ค่ะลูกจ้างเองก็ต้องยื่นคำขอตามแบบสกล.6ต่อพนักงานตรวจแรงงานค่ะณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดที่ท่านนำส่งเงินไว้พร้อมเอกสารประกอบก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหน้าสมุดบัญชีค่ะแล้วก็เมื่อพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริงถูกต้องแล้วก็จะดำเนินการจ่ายเงินให้ประมาณใช้เวลาทั้งหมดเนี้ยค่ะในการตรวจสอบการยื่นก็ประมาณ30วันรวมทุกขั้นตอนการจ่ายก็จะจ่ายผ่านทาง e-payment ค่ะหรือจ่ายผ่านเช็คหรือจ่ายผ่านบัญชีธนาคารค่ะ
1: ค่ะแล้วกรณีที่ลูกจ้างเขาเสียชีวิตไปก่อนนะคะเงินก้อนนี้จะตกอยู่ที่ใครคะ
0: ต้องแจ้งแบบนี้ก่อนค่ะว่าถ้าลูกจ้างเสียชีวิตไปก่อนนะคะลูกจ้างขณะที่เขาทำงานแล้วก็ขณะที่มีการส่งเงินสมทบส่งเงินสะสมตรงนี้ค่ะลูกจ้างสามารถที่จะทำหนังสือระบุตัวตนผู้รับเงินไว้ได้ล่วงหน้านะคะเผื่อไม่อยากจะให้คนในครอบครัวอยากจะให้คนที่สองที่สามที่สี่ระบุได้เลยค่ะตามแบบสกล.5ซึ่งอันนี้ค่ะก็จะให้เก็บไว้ที่นายจ้างนะคะนายจ้างก็จะอัปโหลดขึ้นระบบไว้ว่าลูกจ้างมีการแสดงสิทธิ์เพื่อที่จะระบุตัวผู้รับเงินไว้ล่วงหน้าหากว่าเสียชีวิตไปแล้วก็จะนำจ่ายให้กับผู้ที่ลูกจ้างระบุไว้ในแบบสกล.5ค่ะแต่ถ้าลูกจ้างไม่ได้ระบุแล้วเสียชีวิตไปก่อนอันนี้ค่ะกฎหมายก็กำหนดชัดเจนค่ะว่าให้เงินเหล่านี้ตกเป็นของบุตรสามีหรือภรรยาหรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่คนละส่วนเท่าๆกันนะคะแบ่งเท่ากันหมดเลยตามที่พูดไปเมื่อกี้แต่ถ้าไม่ได้มีการระบุแล้วไม่มีบุคคลเหล่านี้เหลืออยู่เลยอันนี้แหละค่ะเงินก็จะตกเป็นของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่านายจ้างเขาไม่จ่ายค่าจ้างหรือว่าเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยกองทุนนี้ค่ะเขาจะช่วยลูกจ้างได้ไหมคะ
0: ก็เหมือนที่แจ้งไปเลยค่ะว่ากองทุนนี้มีใน2บัญชีด้วยกันที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเลยเนาะว่าบัญชีที่1ก็คือบัญชีที่ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมแล้วนายจ้างจ่ายเงินสมทบแต่ในส่วนบัญชีที่2อะค่ะเป็นเงินที่ลูกจ้างสามารถที่จะมายื่นคำขอได้ตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่แจ้งไปในตอนต้นค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่านะได้เป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยแรงงานด้วยนะให้อุ่นใจสำหรับแรงงานต่างๆนะคะที่อาจจะถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือและที่สำคัญก็ยังมีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะที่เพิ่งออกมาแบบใหม่ล่าสุดนะคะก็อันนี้ก็แจ้งไปถึงนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างกันด้วยนะคะในช่วงท้ายนี้คุณน้ำฟ้ามีอะไรฝากไปถึงนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็ในส่วนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายนะคะแล้วก็กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

มิได้คุ้มครองแค่ลูกจ้างเพียงอย่างเดียวหนูจะย้ำเสมอเลยว่ากฎหมายนี้มีเจตนารมณ์เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเพราะฉะนั้นถ้านายจ้างเองปฏิบัติให้ถูกต้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่กำหนดไว้ลูกจ้างเองปฏิบัติถูกต้องไม่ต่ำกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุขค่ะ

0: วันนี้จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับท่านได้นะคะ
1: น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะต้องเชิญคุณน้ำฟ้านะคะมาที่สถานีนะคะเผื่อว่ามาติดตามหรือว่าจะเมื่อเริ่มดำเนินการมีเหตุขัดข้องอะไรในเรื่องของกองทุนนี้หรือว่าอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะมีเพิ่มในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็น่าจะเชิญมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอติการจุนนันโทนิติกรชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะที่มาเหมือนกับว่าไขข้อข้องใจด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงการปฏิบัตินะคะของนายจ้างด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมทผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤษณิภา นิลเขตนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลพกินเสนอ4แนวทางรื้อโครงสร้างการเมืองไทยผ่านมา94ปีวนลูปอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์ทำองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนายโพคินพลกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทขององค์กรอิสระต่อการเมืองไทยที่จัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนว่าปัญหาที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะเขียนในรัฐธรรมนูญว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต้องเป็นคนที่ยึดหลักยุติธรรมนิติธรรมธรรมาภิบาลความสุจริตซึ่งความจริงคือวาทกรรมเพราะ94ปีที่ผ่านมาวนเวียนกับการยึดอำนาจและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งระบอบที่ดำเนินมา94ปีอยู่บนระบบอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์และรัฐราชการซึ่งเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมากกว่าการตอบสนองประชาชนซึ่งต้องสร้างภาคประชาชนให้เข้มแข็งต้องทำให้เกิดการทวงดุลให้ได้การแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นแต่ไม่ต้องทำใหม่ทั้งฉบับสิ่งที่ควรทำคือกลับไปใช้รูปแบบรัฐธรรมนูญปี40ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ผลักดันให้มีปปช.ภาคประชาชนเพื่อการล็อบบี้ยากขึ้นต้องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและลดขนาดรัฐราชการลงสกัดจับกระบะซุก14เมียนมาเข้าพื้นที่อุทัยธานีตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวบริเวณถนนหมายเลข3013อำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีรวบคนขับรถกระบะชาวไทยได้พร้อมชาวเมียนมา14คนโดยตำรวจทางหลวงได้รับเบาะแสจะมีการลักลอบขนต่างด้าวเข้าพื้นที่ตอนในกลางดึกที่ผ่านมาชุดจับกุมจึงได้กระจายกำลังสังเกตการกระทั่งช่วงกลางดึกเห็นรถต้องสงสัยบรรทุกน้ำหนักผิดปกติขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อเรียกให้หยุดคนขับรถกลับเร่งเครื่องหนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ stop stick หยุดรถทางนี้คนขับถูกจับยอมรับได้ค่าจ้าง800บาทต่อคนหรือ 12,000 บาทเพื่อลำเลียงชาวมินมากลุ่มนี้จากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในพื้นที่อุทัยธานีด้านชาวมินมาให้การว่าเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดก่อนจะมีผู้นำพามาขึ้นรถโดยเสียค่าใช้จ่าย 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อคนรัสเซียเผยเวทีเจรจา3ฝ่ายอาจมีขึ้นเร็วๆนี้ทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียคาดหวังว่าการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียสหรัฐและยูเครนจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อสานต่อการเจรจาหาแนวทางการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลเครมลินยังระบุ ด้วยว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นยูเครนโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าถ้อยแถลงของเปสคอฟมีขึ้นภายหลังสตีฟวิทคอฟและจาริคุชเนอร์ทูตพิเศษของสหรัฐเดินทางมาเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยมาให้เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจ

0: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
2: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ฮิตที่

0: จอกันอีกแล้วในชั่วโมงที่2นะครับผมยังอยู่คริสสมคริสนะครับ
1: ค่ะและพิมดามหานครนะคะยิ่งเจอกันชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ไปเรื่อยเนี่ยพิมดายิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ผมยิ่งหนาวขึ้นเรื่อยๆ
1: หนาวขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมนะนั่งไปแต่งไปเรื่อยๆเติมไปก็สวยขึ้นแล้วก็ยิ่งนั่งยิ่งหนาว
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะคะชั่วโมงนี้ค่ะนะเราก็จะรายงานกันตั้งแต่ฮิตที่10นะคะไปจนถึงฮิตที่1เลยนะคะเชียร์ใครอยู่ก็ลองทายๆมาดูซิว่าเพลงที่ตัวเองเชียร์เนี่ยจะได้อยู่ในท็อป10หรือเปล่านะคะแต่ว่าเปิดไปแล้ว3เพลงด้วยกัน
0: ฮิตที่10เป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกราฟิกกับน้องวินวรภัทรครับกับผลงานเพลงขอกำลังใจเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่9ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็อยู่ถึง49สัปดาห์แล้วนะเพลงนี
0: ้ปีแล้ว
1: นานมากเลยนะคะเพลงนี้แล้วก็ฮิตที่9ค่ะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะลงมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
0: ครับผมแล้วก็จบไปเมื่อกี้นี้ผลงานเพลงอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒิครับเพลงนี้คงที่ครับผมในสัปดาห์นี้ในฮิตที่8ครับ
1: นะคะแม่ก็เชียร์เพลงนี้กันมาเยอะเลยนะเพลงลูกชายแม่นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยก็แล้วกันเนาะในฮิตที่7ค่ะ
2: ฮิตที่7

0: อีก3ผลงานเพลงครับในฮิตที่7วันนี้ผลงานเพลงจากไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับกับสิทธิ์ของเจ้าครับผมซึ่งลงมาจากฮิตที่3ครับ
1: ค่ะนะคะและฮิตที่6ค่ะยังคงที่อยู่ที่เดิมเลยค่ะดอกชบาสีแดงจากลูกตาลชนทิชาค่ะ
0: ครับและในฮิตที่5มิติที่0ครับจากจิ๋วสุกลชัยฟิตกับเล็กราชเมธครับ
1: ค่ะ
0: ขึ้นมาจาก11เลยนี่กระโดดขึ้นมาหน่อย
1: ขึ้นมาไกลเลยนะคะเพลงนี้หลายๆคนชอบเนาะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเหลืออีก4ฮิตเท่านั้นนะคะเอ๊สัปดาห์นี้ไม่มีหมอดูคนไหนมาทายเลยอ่ะหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยในฮิตที่4ค่ะ
2: ฮิตที่4

0: ฮิตที่4วันนี้เป็นผลงานเพลงจากโจอี้ภูประสิทธิ์ฟิตกับพันวรการครับกับผลงานเพลงหม้อหุงข้าวครับผมก่อนที่เราจะไป3 2 1นี้เดี๋ยวขอพักโฆษณากันสั้นๆครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับ
6: ใหญ่เกินครับ
7: หอมเฮิร์บคุ้มทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
7: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
8: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
8: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็ก
9: พอลซ่า

0: เสียงนี้เมื่อไหร
1: ่มากินข้าวเร็วลูก
2: เย้
0: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
2: น่าทานจังครับแม่
0: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
0: นี่แหละภาษารัก
5: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
0: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่โกนใจ
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
9: ฮิตที่

0: จบไปอีก2ผลงานเพลงในที่3วันนี้งานวัดบ้านเราของกุ้งสุทธิราชฟีกับน็อกทอยนะครับเพลงนี้ก็ขึ้นจากฮิตที่4ครับ
1: ค่ะและเพลงฮิตที่2นะคะอู้เพลงนี้ขึ้นมาไกลมากเลยค่ะหัวอกพ่อห้างนะคะขึ้นมาจากฮิตที่5มาอยู่ในฮิตที่2เลยค่ะจาก I Man Money One นะคะเพิ่งเข้ามาแค่2สัปดาห์เท่านั้นเอง3สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะ
0: ครับผมแล้วก็มาถึงฮิตที่1ของเราแล้วครับในสัปดาห์นี้ซึ่งยังคงที่อยู่ครับผลงานเพลงจากบ่าววีกับผลงานเพลงเอาที่บายใจครับเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ
2: ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่าย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนาคุณ

0: าศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายเตรียมประชุมประนอมอันคลอสรอบแรกที่สิงคโปร์นายศิหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในรายการคนในข่าวทาง FM 100.5 ถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรก 14-16 กันยายนที่สิงคโปร์ว่าในวันที่15กันยายนจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะกล่าวถ้อยแถลงและแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายประมาณ15นาทีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดด้วยฝ่ายไทยได้คุยกันเองระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในประเด็นการกล่าวอ้างตนเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่เรื่องการประนอมภาพบังคับไทยเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยพร้อมอย่างเต็มที่โดยจะมีการนำเสนอท่าทีของไทยเหตุผลหลักการต่างๆไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไทยและกัมพูชาได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีการยกเลิก MOU 44เพื่อให้สามารถมีการเจรจาทวิภาคีใหม่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีพฤทธิ์เรียกร้อง7กกต.ลงมติ14กันยายนส่งผู้ถูกกล่าวหา229คนคดีหัวสบให้ศาลพิสูจน์พยานกลับคำคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวหายไปนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสบในวันพรุ่งนี้ว่าต้องการสื่อสารให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอิทธิพลแทรกแซงพรรคประชาชนยังยืนยันข้อเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลไม่ใช่การฟันธงว่าทุกคนกระทำผิดแต่เห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอให้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครกระทำผิดบ้างโดยยกเหตุผลคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยส่งฟ้องจากหลักฐานข้อความสนทนาเรื่องการจับคู่ลงคะแนนขณะที่คดีนี้มีหลักฐานที่แสดงถึงการทำงานเป็นขบวนการทางเส้นทางการเงินการนัดหมายและโพยที่นำไปใช้ในวันเลือกมองว่ากกต.4ใน7คนมีปัญหาขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสบ.ชุดที่มีผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ที่ให้ความเห็นชอบตนเองทางออกคือส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาส่วนกรณีเอกสารหลุดที่เกี่ยวข้องกับพยานกลับคำให้การนายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานคดีสบ.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานเพียงคนเดียวแต่ยังมีพยานอีกหลายร้อยคนเส้นทางการเงินประวัติการติดต่อโพยและปัดลงคะแนนพยานกลับคำให้การคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวนั้นหายไปรัฐบาลแจ้งข่าวปิดเบือนสุภจีไม่เคยลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนนางสาวลลิดาเพื่อเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวนหนึ่งตันจนอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการสร้างความคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

0: ณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2560
3: โอท็อปชมคอนเสิร์ตไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
4: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

0: ยู่ในชั่วโมงที่3กับพวกเราเปิดต้นชั่วโมงมาม
1: ี
0: งานเพลงความต้องการทางแพทย์สูงจากพี่เสด็จมีชัยโยจากหนุ่มเมืองเพชรมีขวานบิ่นของสิงโต
1: หนุ่มเมืองเพชรจากชัยโย
0: หนุ่มเพชรจากช
1: ั
0: ยโย
1: ขวานบิ่นขวานบิ่น
0: แล้วก็มีหมาคาบเกือบกับสาวแหล่บ้านนา
1: ถูกต้องนะคะ5เพลงเลยจัดให้แบบยาวๆเลยนะวันนี้ชิลๆกันไปนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็โทรมาขอทางรถเมย์ได้หลังไมค์022481366นะคะหรือว่าใครที่อยากพูดคุยสายหน้าไมค์กับเราสองคนนะคะลองโทรมาวันนี้น้องคริสรอสแตนด์บายสปีกอังกฤษกับคุณผู้ฟังอยู
0: ่
1: เผื่อว่าอยากฝึกภาษาก็โทรมาหน้าไมค์คุยกับน้องสมคริส

0: แล้วก็พิมดาได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรารอสายหน้าใหม่นะ022481366นะคะรวมไปถึง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage ช่องทางนี้เข้ามาแล้วก็พูดคุยมอมอยกันได้นะคะเราก็จะเห็นกันทั้งภาพและเสียงเลยนะคะทางช่องทางนี้กดไลค์กดหัวใจกดแชร์ได้นะคะหลังจบ2เพลงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะรับสายหน้าใหม่อย่างที่บอกไปนะคะถ้าไม่มีสายหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงมาทาง Facebook Live เอานะ
1: ใช่
0: นะ
1: คะถ้าไม่มีอีกก็จะเปิดเพลงตามใจ
0: นะเดี๋ยวเราตามใจคุณผู้ฟังหรือตามใจเราดีนะน้องคริสตามใจทั้งเราทั้งคุณผู้ฟังแหละนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะ022481366หลังจากจบ2เพลงนี้ค่ะ

0: 2ผลงานเพลงสาริกาไร้รังนะฮะจากยอดรักสลักใจเป็นผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาจากลุงคินนะครับผมแล้วก็มีศีลขาดครับจากฝนศิลารัตน์อันนี้ก็ขอขึ้นมาจากทาง LTM FM Facebook ครับ
1: ใช่แล้วสาริกาไร้รังนี่ลุงคินคลอง4ลำลูกกาอะไรคือคลอง4นะคลอง4ใช่ไหมเออคลอง4ลำลูกกาขอมานะคะส่วนของศีลขาดของพี่ฝนศิลารัตน์นี่ก็มีคนขอเข้ามาทาง Facebook Live มีใจดีจัดให้เลยนะคะมาดูกันค่ะว่าซ้ายหน้าไมค์จะได้ใครวันนี้เดี๋ยวให้โน้ตรถเมย์เลือกนะคะ1ซ้ายหน้าไมค์พร้อมแล้วทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: พี่สุภัทราจากเชียงรายค่ะ
1: พี่สุภัทราจากเชียงรายอุ๊ยเราไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเลยนะ
2: ยังไม่เคยค่ะ
1: พี่สุภัทราทำอะไรอยู่ลองโทรหน้าไมค์ดูใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้คือโทรมาครั้งแรกเหรอครับ
2: ค่ะค่ะ
1: นี่แล้ววันนี้ได้คุยหน้าไมค์เลยนี่โชคดีมากๆเลยนะคะ
2: ทำฟังจากฟังเพลงฝนซาฟ้าใสค่ะ

0: ได้เลยเป็นเวอร์ชั่นของ
1: พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
0: ได้เลยค่ะแล้วพี่สุภัตราทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ก็อยู่บ้านค่ะ
0: อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะอากาศที่เชียงรายเป็นยังไงบ้างคะ
1: วันนี้ฟ้าใสค่ะวันนี
0: ้วันนี้ไม่มีฝนฝนไม่ซาแต่ฟ้าใสใช่ไหมคะ
1: ฟ้าใสวันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: สบายสบายเนอะก็เลยอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็มอบให้ดีเจทั้งสองท่านค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะคะพี่สุภัตราฟังจากทางไหนเนี่ยวิทยุหรือว่าจากเพจ
1: วิทยุค่ะ
0: วิทยุใช่ไหมคลื่นอะไรคะที่นู่น
1: ค่ะ
0: 90เท่าไหร่คลื่นที่นู่นต้องหมุนไปที่เลขอะไร90เท่าไหร่95ป่ะ
1: เชียงราย
2: อ
1: สมทเชียงราย
0: อ๋อไปที่อสมท
1: ค่ะ 101.25
0: ถ้าอยู่ที่เชียงรายจะต้องหมุนขึ้นไปที่ 101.25 101.25 เนาะนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะพี่สุภัตรานะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: โทรมาได้บ่อยๆเลยนะหน้าไมค์เนี่ย
2: ใช่ครับ
0: ช่วงอื่นก็โทรได้นะคะขอบคุณมากๆเลยดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ฝนซาฟ้าใสครับพุ่มพวงดวงจันทร์

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cod Academy หรือ Line @M-Cod Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานครเอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้ได้ร่วมทำกิจกรรมกันด้วยนะคะคอมอไซค์ทั้งหลายต้องฟังทางนี้เลยค่ะใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่หรืออยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆฟังด่วนค่ะเพราะตอนนี้ยามาฮ่าเขาจัดหนักจัดเต็มมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มบอกเลยว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปได้เยอะมากเลยค่ะแถมเวลาเข้าศูนย์บริการมาตรฐานของยามาฮ่ามั่นใจได้ 100% เลยนะคะว่าจะได้รับอะไหล่แท้แน่นอนพร้อมการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพเพราะทุกๆการเดินทางความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะยามาฮ่าเลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางจริงๆเอาเป็นว่าถ้ากำลังจะถอยรถใหม่อย่าลืมสอบถามรายละเอียดยามาฮ่ารับประกัน5ปีได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศหรือศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณนะคะยามาฮ่ารับประกัน5ปีอุ่นใจในทุกการเดินทางค่ะและสำหรับแฟนๆลูกทุ่งมหานครนะคะ FM 95ห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้ยามาฮ่าชวนคุณมาร่วมสนุกลุ้นหมอนอินโลโก้ยามาฮ่าจำนวน7รางวัลเดี๋ยวน้องคริสบอกกติกาง่ายๆค่ะคุณผู้ฟัง
10: ใช่ครับกติกาง่ายจริงครับเพียงพิมพ์คำว่ายามาฮ่ารับประกัน5

0: ปีพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรที่ถูกต้องส่งมาที่เดี๋ยวย้ำอีกทีพิมพ์คำว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีแล้วก็พร้อมด้วยชื่อที่อยู่และเบอร์โทรที่ถูกต้องส่งมาที่ SMS 4689400นะครับสำหรับผู้ที่ส่งเข้ามาเป็น7ท่านแรกก็รับเลยหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าที่พิมดากำลังถืออยู่นี่นะฮะอีกครั้งหนึ่งส่งมาที่ SMS 4689400นะครับ4689400โดยทีมงานจะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีเพื่อยืนยันสิทธิ์และรายละเอียดการรับรางวัลนะครับยามาฮ่าเพราะทุกการเดินทางความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดยามาฮ่าเลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มแล้วครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ
1: นี่นะคะหมอนอิงสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีสวยด้วยแล้วก็นิ่มมากเลยคุณผู้ฟัง
0: ใช่ๆๆ
1: ง่ายนิดเดียวเองนะกติกาแค่ส่งมาเองนะคะพิมพ์คำว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีแค่นี้นะก็ได้แล้ว
0: ใช่แล้ว
1: เนาะนะคะลุ้นรับหมอนอิงไปเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังแหมแป๊บเดียวเองชั่วโมงที่3เวลาหมดแล้วยังไม่ทันรับสายหน้าใหม่เลยวันนี้สายหน้าใหม่ก็เยอะมาก
0: ใช่โทรเข้ามาเยอะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่นเพลงเท่าที่เล่นได้นะคะในชั่วโมงที่เหลือนี้กับชั่วโมงหน้าน
1: ะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสนะคะชั่วโมงหน้ามีจอคิวฮิตด้วยรอฟังกันได้เลยค่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันอีกสักเพลง2เพลงนะเดี๋ยวดูเวลานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุภชัยโต้อภิสิทธิ์เรียกร้องกกต.เร่งส่งคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาสีกกต.มีอำนาจวินิจฉัยไม่ใช่แค่รับเรื่องแล้วส่งต่อย้ำหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผิดต้องสงสารนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพรรคภูมิใจไทยถึงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อกฎหมายในคดีหัวสว.โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งส่งสำนวนคดีให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ตนมีความเห็นแย้งในประเด็น

0: ดังกล่าวโดยเห็นว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็ต้องดำเนินการส่งเรื่องไปยังศาลตามที่กฎหมายกำหนดแต่กรณีที่นายอภิสิทธิ์เสนอให้เร่งส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ซึ่งตนมองว่าเป็นความเห็นในเชิงอัตตาเพราะนายอภิสิทธิ์เห็นว่ามีวิธีการที่ดีที่สุดคือการนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาอย่างไรก็ตามนายสุภชัยขอให้ทบทวนอำนาจของกกต.ตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา226ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลแต่ในขณะเดียวกันกกต.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยเช่นกันว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือไต่สวนสอบสวนนั้นมีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ว่ามีการกระทำความผิดหากกกต.วินิจฉัยแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็มีสิทธิ์ยกคำร้องและไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาได้ดังนั้นจึงเห็นว่านายอภิสิทธิ์พูดถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะแม้กกต.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการไต่สวนสอบสวนแล้วทุกเรื่องจะต้องถูกส่งไปยังศาลฎีกาทั้งหมดปริกลาง3ทางคดีหัวสวเปรียบโกงสวเป็นไวรัสสีน้ำเงินจับตา14กันยายนจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงขอไปค่ะและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อการพิจารณาคดีโกงเลือกตั้งวุฒิสภาว่าเดิมวันที่14กันยายนจะมีการแถลงข่าวแต่ข่าวล่าสุดจะไม่มีการแถลงแล้วจึงต้องจับตาดูวันที่14กันยายนวิวัฒนาการขององค์กรอิสระตลอด20ปีที่ผ่านมาหนักที่สุดในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเห็น2ปัญหาใหญ่คือองค์กรอิสระไม่สามารถเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้จริงและองค์กรอิสระยังเป็นอิสระจากประชาชนประชาชนทำอะไรไม่ได้หากไม่พึงพอใจต่อการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นๆนายพฤทธิ์ยังได้กล่าวถึงคดีโกงสว.หากมีอยู่จริงก็ไม่ต่างอะไรกับความพยายามของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่พยายามฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเพื่อยึดกลุ่มองค์กรอิสระเปรียบสถาบันทางการเมืองของประเทศเหมือนร่างกายมนุษย์การโกงสว.ก็คือไวรัสสีน้ำเงินหากไวรัสสีน้ำเงินมีอยู่จริงร่างกายเราจะติดเชื้อตั้งแต่การเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567แล้วเมื่อการตรวจสอบเรื่องนี้ล่าช้าไวรัสก็ค่อยๆกระจายไปทั่วร่างกายมากขึ้นดังนั้นความหายเดินหน้าไปแล้วแต่วันที่14กันยายนถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสสีน้ำเงินตนวิเคราะห์ผลออกมาในวันที่14กันยายนนี้มี3ทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่สั่งฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องบางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ซื้อสบู่สมุนไพร

ย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือ

0: ระทำความผิด
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: หวานไม่เป็นจากสันติและก็ทางลูกรังจากไม้พิลมพรนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของจอคิวฮิตนะครับของวันที่ 14-18 กันยายน 2569 นะครับผมไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปที่เพลงแรกเลยมีชื่อว่าคิดฮอดผาแดงเป็นผลงานเพลงจากจินตลาภูนลาภนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: ค่ะ

0: คิดฮอดผาแดงครับจากจินตลาภูลาภสังกัดแคทไนสตูดิโอครับคำร้องทำนองได้ทิพดินทองสิงห์ครับส่วนเรียบเรียงเสียงประสานโดยสวัสดิ์สารคามครับ
1: ค่ะนะคะก็พี่จินมาอีกแล้วค่ะเสิร์ฟเพลงใหม่ๆมาได้แบบบ่อยๆเลยนะคะให้เราได้ฟังกันทั้งเพลงเร็วเพลงช้านะคะเอาล่ะต่อมานะคะเพลงที่2กันเลยนะคะเพลงที่2ชื่อเพลงว่าทำท่าฮักจากบิ๊กทศพรค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

ชื่อเพลงว่าทำท่าฮักนะคะจากวิกทศพรค่ะสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นคำร้องทำนองนะคะได้พี่ยุ้ยมานะศักดิ์มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดย The JC นั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงแนวนี้นะคะเดี๋ยวได้ฟังกันทั้งสัปดาห์เลยแล้วก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะเอาล่ะไปต่อกันเพลงที่3เลยคุณผู้ฟังเพลงนี้จากคุณแม่จันจันบุญสูงเนินค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันชื่อเพลงว่าเจ้าของเพลงรักค่ะ

0: จ้าของเพลงรักครับจากเจินบุญสูงเนินสังกัด S1 Music คำร้องทำนองได้มิดเยียร์ครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยเคนตะโมริและก็มอชู
1: นะคะประมาณนั้นนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็เป็นเพลงรักค่ะจากแม่เจินบุญสูงเงินนะคะเพลงนี้ก็ใครที่ชื่นชอบเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะคะทั้งสัปดาห์เลยเนาะตามมาด้วยค่ะเพลงที่4แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจากพี่เสถียรทำมือค่ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าคนใช่ที่ใกล้กันเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: คนใช่ที่ใกล้กันนะคะเพลงนี้จากพี่เสถียรทำมือสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่นิกสเลอร์ปี้มาเขียนคำร้องทำนองให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนั่นเองนะคะก็มาในแนวแบบที่พี่เสถียรทำมือเขาร้องแบบเนี้ยประจำเลยเนาะมาแนวเดิมที่เราคุ้นเคยนะคะเอาล่ะมาเพลงที่5แล้วค่ะ
1: เพลงที่5เป็นผลงานเพลงจากม่านวรวิทย์นะครับกับผลงานเพลงเล่าบ่เคย
0: เป็นยังไงเนาะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เล่าบ่เคยครับผมจากม่อนวรวิทย์สังกัดจอห์นนี่มิวสิกคำร้องทำนองได้กี้พงศักดิ์ครับส่วนเรียบเรียงเสียงประสานโดยน้ำวายล้อมเดชครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะฮะของจอคิวฮิต 14-18 กันยายนมาทวนเพลงกันสักนิดนึงเพลงแรกคิดฮอดผาแดงจากจินตราภูลลาภแล้วก็เพลงที่2ทำท่าฮักจากบิ๊กทศพรเพลงที่3เจ้าของเพลงรักจากเจนเจินบุญสูงเนิน
1: ค่ะแล้วเพลงที่4คนที่คนใช่ที่ใกล้กันจากพี่เสถียรทำมือนะคะเพลงที่5เล่าบ่เคยค่ะจากม่อนวรวิทย์นะคะ5เพลงนี้แหละเปิดสลับเปลี่ยนกันไปมาทุกช่วงดีเจทั้งสัปดาห์เลยนะคะรอติดตามฟังนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
3: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
4: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอสสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
5: ให้เราเป็นคู่คิดพาคุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์แบบ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
6: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
13: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: จัดให้แล้วนะเสียเปียกนะไม่งอนกัน
1: เขาขอทุกวันแหละเสียเปียกอ่ะจะให้เปิดเพลงนี้ทุกวันเลยหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะ
0: จะชอบแทงเรื่อยๆแล้วแทงที
1: ๆนั่นแหละเสียเปียกเขาชอบแทงนะคะแทงอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงท้ายๆของเราแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ฟังอีก2เพลงนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบเพลินๆยาวๆไปเลยนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะส่งต่อให้กับอาจารย์ประยงนะคะวันนี้อาจารย์เดินทางมาเองเลยนะคะหลังจากที่อาจารย์เขาป่วยไปหลายเดือนเลยนะคะก็ทำเทปกันอยู่หลายเดือนแต่วันนี้อาจารย์เดินทางมาแล้วนะคะส่งกำลังใจให้อาจารย์กันเยอะๆนะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าส่ง SMS มาหาอาจารย์กันได้นะคะ
0: ครับผมแล้วก็ขอบคุณที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วก็ลาไปกับ2เพลงนี
1: ้ค่ะ
0: จากเด็กคิตตี้พอได้เสียวแล้วก็เงาะเกี้ยวสาวจากเบียร์พร้อมพงเป็นผลงานที่พี่ชาญชัยขอขึ้นมานะฮ
1: ะ
0: แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋า
1: ขณะนี้เวลา
0: ร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีอนุทินเข้าพักภูมิใจไทยร่วมประชุมพักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าที่ทำการพักภูมิใจไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมพักโดยนายอนุทินสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีนายกรัฐมนตรีต้องการอะไรเป็นของขวัญวันเกิดนายอนุทินได้แต่ยิ้มแต่ก่อนที่จะตอบคำถามสั้นๆว่ายังจากนั้นจึงเดินเข้าไปภายในที่ทำการพรรคเพื่อเข้าร่วมประชุมในขณะที่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคณะรัฐมนตรีในสังกัดของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้บริหารส่วนต่างๆทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดเริ่มในเวลา 16:30 นที่ผ่านมาเบื้องต้นจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคทางนี้การประชุมพรรคในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องจับตาคือวันจันทร์ที่14กันยายนนี้กกต.จะพิจารณามีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีแกนนำพรรคถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวธงทองชี้หากมติกกต.ไม่เอกฉันท์ต้องอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างนายธงทองจันทรังสุกรรมการกฤษฎีกาอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยอมรับว่าตนเองเป็นคนหนึ่งที่ทำคลาดกกต.เพราะเคยร่วมอยู่ในสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งอาจจะใช้สำนวนไทยได้ว่าหนีเสือปะจระเข้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญปี2540มีแนวคิดให้มีคณะบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นกลางมาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยไม่ได้คิดไปไกลถึงองค์กรดังกล่าวจะมีองคาพยพกว้างขวางในระดับใกล้เคียงกับกระทรวงพร้อมเปิดเผยว่าในขณะนั้นใช้กกต.ของอินเดียเป็นโมเดลทำให้มีคำตอบเบื้องต้นคือถ้ามีวุฒิสภาที่เป็นอิสระก็จะมีกกต.ที่เป็นอิสระที่วุฒิสภาเป็นผู้กลั่นกรองมาให้นายทองกล่าวว่าวุฒิสภาที่เป็นอิสระนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วเพราะเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีหัวคะแนนในพื้นที่เลือกตั้งเดิมเป็นเหตุให้กกต.ไม่เป็นกลางไปด้วยนำไปสู่ปัจจุบันที่กลายเป็นกกต.ที่ไม่เป็นกลางทำให้ได้สว.ที่ไม่เป็นกลางศาลตั้งต้นจึงเริ่มมาด้วยลักษณะนี้นายทองยังได้กล่าวถึงข้อความตามกฎหมายว่าหากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าโดยมองว่าสามารถตีความได้ว่าใครเชื่อซึ่งตามกฎหมายบอกว่าเป็นกรรมการและกรรมการนั้นต้องวางตัวเป็นวินยูชนนอกจากนี้หากมติของกกต.ออกมาไม่เป็นเอกฉันท์ต้องอธิบายให้ได้ว่าความเห็นที่แตกต่างกันนั้นคืออะไรเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังว่ากกต.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่ใช่พวกมากลากไปเท่านั้นเรือบรรทุกเครื่องบินปฏิบัติการกลางคืนในตะวันออกกลางเครื่องบินรบทะยานขึ้นบินและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจขึ้นลงในเวลากลางคืนในตะวันออกกลางมีรายงานว่าเรือ George Washington ถูกส่งมาเพื่อสับเปลี่ยนกำลังแทนเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งออกจากตะวันออกกลางหลังปฏิบัติภารกิจนานถึง286วันท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาด้านสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่บนเรือที่ย่ำแย่เรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง2ลำสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและความพยายามรักษาความมั่นคงในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่านโดยเรือจอร์จวอชิงตันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์รองรับกำลังพลได้กว่า 6,000 นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่าย ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ต

0: เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
3: ้ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะพิเศษอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้ตลอดนะครับจะมีเพลงรุ่นเก่าๆมาเปิดให้ท่านฟังนะครับซึ่งชั่วโมงนี้สองชั่วโมงนี้จะเป็นการเปิดเพลงเก่าอย่างน้อยก็20ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่12กันยายน2569หรือทุกๆปีนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหญิงทั้งชายจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกๆท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกๆท่านนะครับเอาละครับเราจะรีบเสนอเพลงให้ท่านฟังมากๆนะครับช่วงต่อไปนี้จะเสนอในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับจะเริ่มด้วยเพลงคนบ้านเดียวกันนะครับสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติ2564เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับศิลาแลศิลาแลแรงอาจเสรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยไผ่พงศธรนะครับเพลงที่2มอเตอร์ไซค์ห้างนะครับสัญญาลักษณ์ดอนสีเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบูรณ์ปาอะไรปาชิตตังผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับปาชิตตังถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเชิดร็อกแสลงนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกทั้งสองเพลงขอเชิญท่านรับฟังพร้อมกันทั่วโลกขอเชิญครับ

ท่านผู้ฟังครับนักเรียบเรียงเสียงประสานรุ่นใหม่เนี่ยทำดนตรีแบบทันสมัยดีเหลือเกินแม้ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกหรือภาคกลางนะครับเป็นการเรียบเรียงที่ทันสมัยสมกับเพลงต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ห้างผมประกาศชื่อผู้เรียบเรียงเสียงประสานเขาชื่อว่าสมบูรณ์ปาราชิตังนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับเราก็จะเริ่มด้วยเพลงดาวกระดาษนะครับสารพีสิริสัมพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับเรืองกิจยงปิยกุลนะครับแล้วก็สุวัชชัยสุทธิรัตน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยปนัดดาเรืองวุฒินะครับเพลงที่สองใช่เลยนะครับกมลศักดิ์สุนทานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเทียนชัยเกียรติปรุงเวทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไทยธนาวุฒิทั้งสองเพลงนี้เพราะต่างกันอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังจงฟังพร้อมๆกันขอเชิญครับ

้งสองเพลงนี้ดูการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานในแบบไทยสากลนั้นก็สุดยอดทั้งสองเพลงเลยนะครับฝีมือนักดนตรีนั้นก็อยู่ในขั้นเทพนะครับนั่นก็คือนักดนตรีเมื่อสมัยสัก20ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เก่งๆในฝีมือการเล่นดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานเหมือนกับเพลงต่อไปนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงขอนไม้กับเรือนะครับเชิงสอนนครเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอนุชาแสงแก้วเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานน่าจะเป็นคนเล่นกีตาร์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับร้องโดยบาวีอาสยามนะครับเพลงที่สองไม่ได้ตั้งใจดำนะครับเสงี่ยมสิทธิรพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับผมเข้าใจว่าธีรพันธ์น่าจะเป็นธีรพันธ์ชูพนิษฐ์นะครับเสงี่ยมสิทธิรพันธ์ชูพนิษฐ์นะครับแล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ชื่อว่าภูเมธาภัทรพรพลนะครับขับร้องโดยกระแตโฟตีนโฟทีนนะครับแล้วก็สังกัดอาสยามขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งที่ทันสมัยขอเชิญครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลัง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อน

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงใครบอยสิบอยโกศิยพงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็บอยโกศิยพงศ์จะเป็นผู้ขับร้องเองเหมาคนเดียวเพลงนี้นะครับเพลงที่สองกดดันนะครับเสาวรักษ์ลีระบุตรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอภิชัยเย็นพูนสุขเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยเสาวรักษ์ลีระบุตรขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

0: คุกมีไว้ขังคนโจร
1: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราเป็นยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท 15,000 เหลือ 1,500 อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: มพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกเคยพูดคำว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานไหนบ้างครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะครับ
1: yeah.
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาติดๆนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
1: ึ่
0: งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องสำหรับเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ยเราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะคร
1: ับ
0: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทางท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาได้เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับ
1: ซึ่
0: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
0: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับโดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
1: ครับ
0: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับ ก็คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนเนี้ยเราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ตั้งแต่ต้นทาง
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่าคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยนะของทางประธานาธิบดีเขาไปดูความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่า
1: ครับ
0: กว่าที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะฮะก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดไอ้ทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
1: ครับ
0: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณพันกว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าถูกสูงมากนะครับก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับมีทั้งชุดของบชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีหน่วยงานนึงซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
1: ็
0: คือนบยศหน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบยศที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบยศที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ทางภาค1ภาค7
0: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: อ่าครับ
0: 7คือเขตของปปส.มาตกลงกัน
1: ครับ
0: นบยศ35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส.
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ผมก็เป็นลักษณะนี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบยศที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: แ
0: ค่แม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับ ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะคร
1: ับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับก
1: ร
0: มปปส.ก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภ
1: อ
0: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี้ครับ
1: นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้า นะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตัวนี้ยังไงบ้างฮะ
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ
1: อ
0: าชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุกุลง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกนอมินีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีเดสไนเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ มีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองปปตลนะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
1: ี
0: ทั้งหมด4ชุดนะครับเรื่องของนอมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่บัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายค่าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
0: ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดีนะครับแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของบัญชีม้าก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้าง
0: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
1: ับ
0: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถวหนึ่งก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลาม ีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์
0: นะครับในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายรายนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับ ผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปงนะครับ
2: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปงก็มีเรื่องของการขายท่อตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
2: ๆครับ
0: พอขายท่อตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองครับท่านฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
2: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดี
2: ครับ
0: กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
2: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
2: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
2: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
2: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ย
2: ครับ
0: เราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
2: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่ากับที่นครราชสีมาเนี่ย
2: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที่นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด
2: ครับ
0: เราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
2: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
2: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งพาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
2: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์เนี่ยประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
2: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
2: เยอะมาก
0: ครับผมพอผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
1: คือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
2: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
2: ครับ
0: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กันค้ำกัน
0: 3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
2: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
2: คร
0: ับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแต่รถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
2: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ครับก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายรายเลยนะครับ
2: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000
2: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูก2คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปแต่ก็เดินลงด้วยเลยนะ
2: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ปีเนี้ยก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ย ก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะ
2: ครับ
0: ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะครับ
2: ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
2: ลงพื้นที่ครบตอนหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานี
2: ครับ
0: ใกล้กรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเข้ามาหมดเลยนนบุรี
2: ครับ
0: อยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ย
2: ครับ
0: มกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต
2: ้
0: องฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
2: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเฉพาะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
2: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000 นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
2: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่าง
2: ๆ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
2: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากมากวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลโทรัฐพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: สู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์12กันยายน2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาและอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
4: ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเทปนะคะจากการที่ออกทีวีเมื่อช่วงเช้าคุยกับครม.อนุทินค่ะเปิดแนวทางรัฐมนตรียุติธรรมยุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไรโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็จะเจอกันทุกวันเสาร์ค่ะคุยกับครม.อนุทินนะคะรายการเราก็จะมาประมาณไม่เกิน 18:30 นี่แหละค่ะค่ะเจอกันเหมือนเดิมนะคะค่ะก็เดี๋ยวอีกหลายๆท่านก็จะมาพูดถึงนโยบายต่างๆด้วยนะคะ
5: ดีครับ
4: ค่ะ
5: ทำอะไรก็จะได้แจ้งประชาชน
4: ค่ะ
5: อะไรไม่ได้ทำก็ต้องแจ้งด้วยนะครับ
4: ค่ะค่ะเอาข่าวอาเซียนนะคะอาจารย์ก็คงจะไปเริ่มที่กัมพูชานะคะเขาเจอกับผู้นำพม่ามินอองไลน์ค่ะอาจารย์เจอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เรียกร้องให้จับกุมภายใต้กลไกของศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะอาจารย์ใครละเมิดใครและจับกุมใครคะอาจารย์เริ่มงงละเรื่องนี
5: ้มินอองไลน์ถูกฟ้องถูกฟ้องก็เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรสงครามก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาซึ่งมันก็เป็นคดีที่ฟ้องกันตั้งแต่ปี2020แล้วคุณอ้อมแล้วก็เป็นนางองซานซูจีก็เคยไปให้ปากคำแล้วก็ไปแก้ต่างให้มินอองไลน์บอกว่าไม่มีกรณีที่ถูกฟ้องเกิดขึ้นในพม่าแต่ทีนี้พอนางองซานซูจีถูกยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาปี2021ก็เลยเกิดกระแสว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่านั่นแหละครับก็คืออำนาจมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนบริบทของมันได้แต่พออยู่มาวันหนึ่งมีข้อขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะฮะก็อยากจะพูดอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้กลุ่มที่เรียกว่า Human Rights Watch ซึ่งจริงๆก็เป็นองค์กรของภาคเอกชนแต่ว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากว่าประเทศ ที่เจริญแล้วทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหภาพยุโรปอะไรพวกนี้คุณอ้อมเขาได้ให้เงินสนับสนุนองค์กรนี้แล้วก็ทำงานโดยอิสระไม่ขึ้นกับภาครัฐแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามเจ้าของเงินนั่นแหละเจ้าของเงินที่เอามาให้อยากให้พูดเรื่องอะไรก็จะพูดเรื่องอันนั้นเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้ในห้วงเวลาที่มินออนไลน์ไปที่กัมพูชามันเสมือนหนึ่งว่าแถลงการวิพากษ์วิจารณ์คนเดียวแต่มันกระทบได้สองสามารถกระทบได้สองคนก็เพราะว่าจุดแรกก็คือว่าเรียกร้องให้ฮุนเซนในฐานะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศก็คือจับตัวมินอองไลส่งให้ศาลอาญาระหว่างประเทศแต่โฆษกของฮุนเซนเนี่ยก็เป็นลูกของอดีตผู้นำคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกของเจียซิมเจียซิมนี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเจียชีวิตเนี่ยก็ออกมาแก้ต่างบอกว่าก็หลักการของอาเซียนคือไม่แทรกแซงกิจการภายในเพราะฉะนั้นการถูกฟ้องถูกอะไรมันก็เป็นเรื่องกิจการภายในที่พม่าสามารถที่จะตอบโต้เองได้กัมพูชาไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับมันก็เลยเขาเรียกว่าออกแถลงการครั้งเดียวกระทบได้สองคนก็คือถ้าจะพูดแล้วสถานะของมินออนไลน์กับฮุนเซนก็ไม่ต่างกันหรอกคุณอ้อมยังแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยจะอยู่ในวังวนของเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งมันก็โยงกันไปถึงหมดนั่นแหละนะครับส่วนของมินออนไลน์มันจะมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็มันก็ได้แค่แถลงการนั่นแหละเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีผู้นำคนไหนหรอกคุณอ้อมที่จะเดินทางไปเยือนประเทศที่เตรียมจะจับตัวเองนะครับก็เขาก็มั่นใจแล้วมินออนไลน์ไปกี่ประเทศแล้วล่ะ
4: ค่ะโคเดินสายช่วงนี
5: ้นั่นแหละก็เริ่มจากไหนล่ะอินเดียใช่ไหมล่ะอินเดียต่อมาก็จีนนะครับพอจีนแล้วก็มาลาวนะฮะลาวแล้วก็ไทยแล้วก็เวียดนามจากเวียดนามก็ไปรัสเซียเบลารุสนะครับแล้วก็มาท้ายสุดก็คือกัมพูชารวมแล้วก็7-8ประเทศอยู่นะก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะได้ไปเยือนประเทศไหนอีกหรือไม่ในวาระต่อไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่าก็คงจะไม่มีโปรแกรมหรอกก็เพราะว่าในหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยกันเองเขาก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับระบอบที่อยู่ภายใต้ทหารในนะครับมันก็เลยทำให้ก็ต้องดูท่าทีกันเพียงแต่ว่าอันนี้การไม่ให้การต้อนรับไม่ได้หมายความว่าไม่ครบนะคุณอ้อมต้องเข้าใจนะฮะก็คือว่าฉันแค่ไม่เปิดบ้านต้อนรับเธอแต่ว่าฉันก็ยังทำมาค้าขายลงทุนอยู่เหมือนเดิมเพราะในพม่าเนี่ยประเทศที่ลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในพม่าคือสิงคโปร์ครับ
4: เดี๋ยวพักก่อนอาจารย์แป๊บหนึ่งกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ฮัลโหล
1: ค่ะมาแล้วค่ะขออภัยอ้อมลืมเปิดไมค์ค่ะมาแล้วนะคะก็เบรกกันบ่อยสักนิดนึงนะคะหลายคนทักมาทำไมคุณอ้อมเบรกอาจารย์บ่อยจังเลยอ๋อพอดีเรามี41สถานีเครือข่ายอสมททั่วประเทศอยู่ด้วยนะคะเราก็จะมีการตัดสัญญาณให้สัญญาณกันเป็นช่วงๆเดี๋ยวมี 6:45 อีกครั้งนึงแล้วก็คุยกันยาวนะคะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ก็ตอนนี้ในพม่านะครับมีการลงทุนต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าสะสมเกินกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคพลังงานไฟฟ้าแก๊สแล้วก็น้ำมันนอกนั้นก็จะเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่มันก็เลยทำให้เงินทุนเนี่ยมหาศาลมากแล้วก็มีประเทศมีต่างประเทศไม่น้อยนะคุณน้องที่เข้าไป53ประเทศนะครับไม่ใช่น้อยขนาดว่าฉันไม่รู้จักเธอแต่ว่าฉันก็แอบไปกินหลังบ้านนะเยอะอยู่นะครับประมาณหนึ่งก็ใน1กว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นยอดทุนสะสมเนี่ยนะครับก็ตีซะว่า 30% คือสิงคโปร์คุณออม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตีซะว่า 30,000 ล้านโดยประมาณเนี่ยนะครับ 30,000 ล้านเนี่ยเป็นสิงคโปร์แต่ไม่ใช่สิงคโปร์เพียวๆเพราะมันมีประเทศที่เกียบตัวกินไข่นะฮะเกียบปลาไหลซดน้ำแกงเนี่ยเอาตัวเองไปแอบอิงไว้กับสิงคโปร์นะครับปากก็บอกว่าฉันไม่คบเธอแต่ว่าสิงคโปร์ลงทุนแทนฉันอะไรประมาณนั้นนะคุณออมมันก็เลยทำให้ในเวทีการทูตเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็แอบกินหลังบ้านนะครับแล้วก็ใช้ชื่อคนอื่นทำมาหากินด้วยก็มีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแหละคุณออมก็เพราะว่าถ้าชั้นมาตรฐานสูงชั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนชั้นเรื่องประชาธิปไตยชั้นก็ต้องคว่ำบาตรเธออยู่ตลอดชาตินะครับแต่ทีนี้คว่ำบาตรตลอดชาติเนี่ยเอามังกรจีนเนี่ยเอาไปกินอยู่คนเดียวคุณน้องมันก็เลยทนไม่ไหวนะฮะก็เลยเอาไปซุกไว้กับคนอื่นลงให้ชั้นหน่อยยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็นั่นแหละฮะกลุ่มทุนของอเมริกาที่มาทำเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาแหมไว้กับสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าไอ้พวกอุตสาหกรรมพลังงานพวกนี้นะฮะในสิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดแล้วก็มหาอำนาจด้านพลังงานผู้จำหน่ายผู้สูบผู้สัมปทานทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปทั้งสิ้นคุณออมก็เอามาแหมไว้กับสิงคโปร์นี่คือประเทศอันดับหนึ่งที่ลงทุนในพม่าอันดับสองเนี่ยไม่ต้องสงสัยครับก็คือจีนนั่นแหละก็หายใจลดต้นคอกันเลยแหละจีนเนี่ยถือว่าขึ้นมาเร็วมากนะครับขึ้นมาเร็วแล้วก็กินถ้าหมายถึงการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับก็คือชามใหญ่ของฉันคนเดียวไม่ต้องไปแบ่งคนอื่นเพราะว่าสิงคโปร์ชามใหญ่เนี่ยแต่แบ่งเป็นหลายหลุมนึกออกไหมคนเขาเขาเรียกอะไรนะถาดหลุมถ้าเป็นถาดอาหารถาดหลุมนั่นแหละแต่มันถาดใหญ่นะครับแต่ก็เป็นหลุมใครหลุมมันนะครับประมาณนั้นก็เข้าใจกันเองก็คือหุ้นส่วนส่วนของจีนเนี่ยก็คือชามกะละมังของคนเดียวเลยนะครับฉันลงฉันก็ได้แล้วก็สัมปทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากและจีนได้เยอะมากที่สุดนะครับก็คือในด้านของแก๊สและน้ำมันรวมไปถึงการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องพวกพลังงานไฟฟ้านะครับทั้งเขื่อนทั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเพราะว่าในพม่านี่มีถ่านหินเยอะนะครับรวมไปถึงโรงไฟฟ้าพวกปิโตรเคมีนะฮะในนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและยังพ่วงอันใหม่เข้ามาด้วยก็คือว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อันนี้จับมือกับรัสเซียแล้วเรียบร้อยนะฮะที่เขาเรียกว่ารอสตอมรอสตอมก็ผูกเลยฮะกับพลังงานของจีนก็เลยเป็นพันธมิตรกันที่ผูกกันไว้ในพม่าส่วนอันดับ3นะครับคือประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ย ก็ไม่ธรรมดานะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็มีทุนสะสมอยู่ในระดับเฉียด17,000 ล้านอยู่นะคุณอ้อมแล้วก็โปรเจกต์ที่เราต้องจ่ายให้พม่าเยอะที่สุดก็คือเรื่องแก๊สนะครับก็คือท่อแก๊สจากนั่นแหละฮะจากอ่าวมะตะมะนั่นแหละที่เราส่งมานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่โรงงานไฟฟ้าที่ราชบุรีเป็นท่อเลยฮะท่ออยู่ใต้ทะเลนะอันดามันนะครับก็มันก็เลยผูกกันอย่างเงี้ยฮะส่วนผูกเยอะมากกว่านั้นเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆก็หมายความว่ายิ่งภูมิภาคนี้มันมีการลงทุนมากเท่าไหร่การสำรวจและขุดค้นแก๊สและน้ำมันเนี่ยมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่ใช้พลังงานด้านนี้มากที่สุดในโลกรองจากอเมริกานะครับมันก็เลยไม่มีunlimited เลยนะครับก็คือไม่มีข้อกำหนดที่จำกัดก็แล้วแต่ว่าถ้าทุนมันขยายตัวการลงทุนยิ่งเข้ามาใน Belt and Road เนี่ยนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับทั้งอาเซียนนั่นแหละครับมันก็คือการเติบโตของจีนมันก็เลยทำให้พวกประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนอะไรพวกเนี้ยถ้าจะพูดแล้วก็ถือว่ามีบทบาท2 อย่างที่ขัดแย้งกันก็คือถ้าพูดเรื่องประชาธิปไตยโลกเสรีเนี่ยก็จะคว่ำบาตรพม่าแล้วพยายามหาทางที่จะจำกัดนั่นจำกัดนี่นะครับหรือพยายามที่จะเล่นงานประเทศที่ไปเป็นมิตรกับพม่าแต่ต้องบอกนะครับว่าประเทศที่จะถูกมหาอำนาจเล่นงานเนี่ยต้องเป็นประเทศที่มหาอำนาจมีผลประโยชน์อยู่ด้วยมันก็คือจะกลายเป็นตำหนิที่จะทำให้เขาสามารถกดดันเข้าไปได้นี่แหละครับมันก็เลยทำให้อย่างสิงคโปร์เนี่ยลอยตัวนะครับไม่ต้องมาเยือนฉันก็ได้นะครับส่วนฟิลิปปินส์นะไม่ต้องพูดถึงเลยฮะฟิลิปปินส์ก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาธิปไตย 100% ฉันไม่ยอมรับเผด็จการนะฮะเลือกตั้งของพม่าอะไรเงี้ยนะมันก็ไปตำหนิติเตียงกันอยู่เพราะนั้นพม่าก็ต้องทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนที่กำหนดกันตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาแล้วอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าท่องจำในประโยคนี้ตอนนี้ต้องพูดได้เลยนะครับว่าในมุมมองของอาเซียนทุกวันนี้ไม่มีเอกภาพดูจากไหนดูจากกี่ประเทศในอาเซียนที่มินออนไลน์ไปเยือนแล้วหมายความว่าประเทศที่มินออนไลน์ไปก็คือยอมรับมินออนไลน์และระบบที่มีอำนาจของกองทัพพม่าอยู่ณปัจจุบันส่วนประเทศที่ยังไม่ให้มินออนไลน์ไปเยือนไม่ได้หมายความว่ารังเกียจเดียดฉันเพียงแต่ว่าระมัดระวังตัวแบบตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมรอไปก่อนอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมนะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็ดูกันไปยาวๆมินออนไลน์ไม่ลงง่ายๆนะครับเว้นแต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นในที่นี้มีอยู่2กรณี1มินออนไลน์ไม่อยู่แล้วนะครับ2นะครับก็คือกองทัพพม่าปีนเกี่ยวกันเองแต่ก็คงยากในประเด็นหลังนะฮะดูไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ตั้งโจทย์ให้ท่านผู้ฟังด้วยนะว่าระหว่างมินออนไลน์กับฮุนเซนใครจะยืนระยะได้ยาวกว่ากัน
1: ดูแล้วจะเป็นมินออนไลน์หรือเปล่าอาจารย์ฮุนเซนก็เซไปเซมาแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละดูไปยาวๆครับแต่สำหรับฮุนเซนไม่น่าจะยาวเนาะไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันมีแนวโน้ม
1: ก็เป็นยังไงอาจารย์ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเนี่ย
0: ก็หมออ
1: ยู่ไหนคะตอนนี
0: ้ก็หมอก็ดูแลตลอดนั่นแหละนะคร
1: ับ ไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือไม่ไปคะอาจารย
0: ์ไม่กล้าหรอกครับไม่กล้าไปหรอกเพราะว่าถ้าไปเนี่ยก็เจออินเทอร์โพลรวบตัวได้นะครับไปในพื้นที่ที่คุณไม่มั่นใจจริงๆทำไม
1: ก็ยังอันตรายอยู่เนาะสำหรับเขาในการเดินทางนะก็มีคนถามถึงเหมือนกันว่าตอนนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไงก็วันนี้เห็นในคลิปนะอาจารย์ร้านค้าในกัมพูชาเงียบมากเลยนะในเมืองเลยอ่ะ
0: มันก็เป็นอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่า1เศรษฐกิจตกต่ํา2การท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เราเห็นข่าวออกมาเนี่ยก็คือเคาะ กระมังให้มันมีเสียงดังเฉยๆแล้วก็จัดกิจกรรมที่ไปเดินนั่นเดินนี่นะฮะไอ้คนมาแนทไปพบปะคนที่ถนนคนเดินกลางกรุงพนมเปญตลาดไนพาซ่าอะไรก็สารพัดมันก็คือการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อดูให้เหมือนคึกคักแต่ความเป็นจริงนะครับปอยเป็ดเงียบกว่าป่าช้า
1: เงียบมาก
0: สีฮานุวิวก็ยิ่งกว่าป่าช้า
1: ค่ะ
0: ครับพนมเปญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เพราะว่าคือต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาที่มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วมันโตขึ้นเพราะธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งยึดโยงกับจีนเทาแต่ทีนี้จีนเทาเนี่ยท่านหลิวจงอี้เอาไปขับบ้านเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะมันก็เลยต้องเงียบนะครับแล้วก็ตึกรามบ้านช่องเมื่อมันไม่มีกิจการไม่มีใครเช่าไม่มีธุรกิจไม่มีอะไรมันก็ไม่มีการจ้างงานใช่ไหมครับเพราะไม่มีจ้างงานแล้วใครมันจะไปอยู่ได้คุณอ้อมก็มีแต่แพ็คกระเป๋ากลับบ้านนะฮะดูได้เลยฮะเมืองใหญ่ๆทุกวันนี้นะฮะแม้กระทั่งเสียมเรียบเสียมเรียบเนี่ยก็พอจะอยู่ได้บ้างตราบใดที่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับ ต้องใช้อย่างนี้นะครับคนไปเที่ยวนครวัดนครธมถ้าในสภาวะปกตินะครับมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ3,500,000 คนคุณอ้อมและ3,500,000นั้นหมายถึงคนไทยไม่ต่ำกว่า1,500,000 คนส่วนอีก2,000,000ที่เหลือส่วนใหญ่นะครับก
1: ็
0: เดินทางต่อไปจากประเทศไทยนั่นแหละมันถึงเงียบ
1: เงียบมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูเขาไปขุดหาทองที่เขื่อนในพม่าค่ะอาจารย์ริมน้ำเมฆะกับมะลิคะนะคะขุดกันจนพุนเลยค่ะเพราะปกติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้พุ่นไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์เพจข่าวของคชินนิวส์กรุ๊ปนะคะได้มีการเอาภาพประมาณ20กว่าภาพเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้โดยชาวบ้านในพื้นที่เอามาเผยแพร่ค่ะรายละเอียดในภาพก็เขียนบรรยายว่าเป็นสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำสองสายในเขตมิซงนะคะทางตอนเหนือของเมืองมิจิน่ารัฐคชินซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำแม่คะกับแม่น้ำมะลิคะที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอิระวดีโดยคำว่ามิซงในภาษาพม่าเนี่ยแต่ตรงตัวว่าแม่น้ำที่พบกันค่ะสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำเมคะกับมะลิคะในภาพเนี่ยกำลังถูกรถแบ็คโฮแล้วก็เครื่องจักรหนักหลายอย่างค่ะอาจารย์ขุดจนพุนไปหมดเลยพื้นที่ป่าซึ่งปกติจะมีต้นไม้นะถูกโค่นล้ม

0: ็คือไล่ระดับลงมาตั้งแต่ตรงแม่น้ำบรรจบกันที่คุณอ้อมพูดถึงนั่นแหละจริงๆแม่น้ำสองสายนี้ถือว่าเป็นพ่อแม่ของแม่น้ำอิระวดีนะครับเป็นพ่อเป็นแม่พ่อเนี่ยชื่อเมคาแม่เนี่ยชื่อมารี
1: มารีค่ะมารีค่ะ
0: มารีนะฮะจริงๆไม่มีคำว่าค่ะนะฮะมารีกับเมคานะครับมาพบรักกันก็ได้ลูกเป็นอิระวดีนั่นแหละท่านที่ไปพม่ากับเราเนี่ยจะเคยได้ฟังเรื่องราวนี้อยู่นะฮะเขาก็มาบรรจบกันนะฮะตรงเมืองมิจูนานั่นแหละนะครับต้นน้ำเนี่ยมันอยู่ในประเทศจีนนะครับก็ไหลมาบรรจบกันในทางข้างล่างนะตอนล่างของของรัฐกะชินเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แร่ธาตุที่รัฐกะชินเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกหยกนี่คือหยกที่ดีที่สุดในโลกก็อยู่ที่รัฐกะชินคุณอ้อมจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่ามันเจอก้อนใหญ่ที่สุดของโลกก็เจอที่นั่นนะครับหยกก้อนใหญ่ที่สุด 3,000 ตันก็ลองนึกดูนะก้อนเดียวนะครับ 3,000 ตันอยู่ใน Guinness Book ลองไปค้นดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม Guinness Book ถ่ายได้2ชั่วโมงเท่านั้นจีนก็ไปเรื่อยแบ่งกันนะฮะ 3,000 ตันนะครับ 3,000 ตันนี้คือ3ล้านกิโลกรัมนะครับไม่ใช่ธรรมดาก็จีนก็ประมูลไปนั่นแหละเพราะนั้นพอเขาเตรียมพื้นที่ที่จะต้องสร้างเขื่อนนะครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการขุดค้นเอาแร่ธาตุขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันสูญเสียไปเพราะไม่งั้นมันก็จะจมอยู่ใต้น้ำคุณอ้อมคือตรงนั้นมันก็จะเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มิซงเนี่ยมันจะเป็นเขื่อนที่เล่นระดับลงมากับสายน้ำอิระวดีนะครับอันแรกก็จะอยู่ตรงนั้นแหละฮะไอ้ที่มันบรรจบกันจากนั้นก็จะเป็นเขื่อนเล่นระดับลงมาตลอดเลยฮะก่อนที่จะถึงยางกุ้งมันจะมีทั้งหมด7เขื่อนก็ลองนึกดูนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างพอน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนั่นแหละแต่ทรัพยากรที่มันอยู่ใต้ดินที่ยังไม่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมันก็เลยต้องรีบขุดไม่มีใครอื่นหรอกครับที่ขุดตอนนี้มีแต่จีนล้วนๆคุณน้องจีนล้วนๆครับมีแต่จีนล้วนๆเพราะว่านั่นนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเสรีทั้งหลายเนี่ยเขาก็คว่ำบาตรเขารังเกียจอยู่นะครับมันก็เอาไปฝากไว้กับสิงคโปร์ก็ฝากได้ในอุตสาหกรรมที่สิงคโปร์ถนัดเท่านั้นนะครับส่วนในพวกแร่ทงแร่ธาตุขุดค้นทรัพยากรอย่างอื่นเนี่ยสิงคโปร์ไม่ถนัดสิงคโปร์จะถนัดในเรื่องของ พลังงานซึ่งเป็นน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นเขื่อนเป็นเหมืองแร่เนี่ยต้องอยู่กับจีนนะฮะไม่มีใครเกินหน้าเกินตาเขาแน่นอนก็นั่นแหละครับที่เราเห็นบอกว่าโปรเจกต์นี้จริงๆมันศึกษาออกแบบกันเรียบร้อยมาเป็นเวลาโอ้เกือบจะทศวรรษนะมั่งคุณอ้อมเพียงแต่ว่ามันถูกต่อต้านนะฮะถูกต่อต้านก็เพราะว่าคนที่อยู่ในรัฐกะชินไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในรัฐที่อยู่ข้างล่างลงมานะครับรวมไปถึงคือแม่น้ำสายนี้เนี่ยมันไหลผ่านนะครับมันไหลผ่านที่มันดาเลด้วยซึ่งมันดาเลเนี่ยก็มีกลุ่มก้อนในสมัยนั้นก็คืออย่างฝ่ายของนางองซานซูจีที่มีอำนาจทางการเมืองอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้แต่ทีนี้พอองซานซูจีไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยกองทัพเขาก็บอกว่าก็เสร็จชั้นเหมือนเดิมซึ่งคนที่จะสร้างก็คือ China Hydro Power นั่นแหละ ก็รู้อยู่แล้วนะครับก็กินรวบนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละชามใหญ่ที่สุดไม่แบ่งใครในขณะที่ถึงจะอยู่ในอันดับ2แต่ก็ชามใหญ่ที่สุดนะครับสิงคโปร์อันดับ1แต่ก็เป็นถาดหลุมแบ่งกันหลายเจ้านะฮะก็ว่ากันไปประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับนอกนั้นก็ไม่ธรรมดานะคุณน้องที่ลงทุนในพม่าเนี่ยก็มีทั้งฮ่องกงนะฮะญี่ปุ่นก็อยู่นะครับเกาหลีใต้อังกฤษก็อยู่ฮะเวียดนามด้วยนั่นแหละทำไมเวียดนามเขาถึงยินดีต้อนรับ

0: ก็เพราะว่าเขาก็มีผลประโยชน์อยู่ในนั้นแล้วก็ระบบโทรคมนาคมสัมปทานรายใหญ่ที่สุดทุกวันนี้ก็คือเวียดเทลเวียดเทลก็คือของเวียดนามนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นถอนออกไปนะครับสิงคโปร์ถอนออกไปนะฮะก็เสร็จเวียดนามแล้วก็มันมีก่อนหน้านี้มันมีกลุ่มอะไรนะที่เคยอยู่กับดีแทคประเทศไทยเขาเรียกอะไรเทเลนอร์ใช่ไหม น่าจะเป็นเทเลนอร์ที่มาจากนอร์เวย์เคยร่วมทุนกับดีแทคนี่แหละนะฮะก็พอขายหุ้นที่ดีแทคแล้วเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ในพม่าก็เทเลนอร์แล้วพอมันมีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะกฎของยุโรปเขาจะมีมาตรการบังคับกันเทเลนอร์ก็เลยต้องถอนหุ้นออกไปก็เสร็จเวียดเทลนั่นแหละครับเหตุที่มาที่ไปหน้าบางก็ไม่ได้กินนะหน้าไม่กินเรียบประมาณนั้นคุณอ้อม
1: ค่ะเอาไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์ล่าสุดนี้เขามีการตัดสินคดีช่อราษฎร์บางหลวงแล้วก็ฟอกเงิน2คดีมูลค่าความเสียหายมากกว่า2ล้านล้านกีบหรือประมาณ 3,000 ล้านบาทค่ะมีจำเลยทั้งหมดเนี่ยนะคะ10คนทั้งหมดเป็นอดีตผู้บริหารแล้วก็อดีตพนักงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวคดีแรกก็จะมีจำเลย2คนก็คืออดีตหัวหน้ากรมนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวอายุ59นะคะแล้วก็จำเลยที่2อีกคนหนึ่งนะคะคือตอนนี้จำเลยเนี่ยได้มีจำเลยที่2เสียชีวิตไปแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยถูกยกโทษทางอาญาส่วนคดีที่2มีจำเลยทั้งหมด8คนด้วยกันนะคะทั้งหมด10คนค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนแรกนี่เห็นบอกว่าตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ลดลงมาเหลือคนละ7ถึง20ปีค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยใช่มั้ยคะอาจารย์ก่อนหน้านี้
0: ก็ถือว่าข่าวใหญ่ที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้าคุณอ้อมจำได้ก็คือในห้วงที่เราเจอวิกฤตขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างรุนแรงถึงขนาดว่าไม่มีน้ำมันให้เติมนะครับก็มันก็เกิดจากปัญหาอันนี้ด้วยแล้วก็คือความไม่สุจริตของคนที่อยู่ในธนาคารแห่งชาติรวมไปถึงคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในห่วงเวลาต้องนึกอย่างนี้นะครับก็คือปี2020ไล่เรียนมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงปี2023เนี่ยนะครับในลาวนี้เปลี่ยนผู้ว่าแบงก์ชาติไป3คนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่ในลาวเขาจะเรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการเงินนะครับก็เปลี่ยนไป3คนเช่นเดียวกันนะครับก็เพราะว่านั่นแหละครับก็คือมันไม่โปร่งใสสาเหตุที่ถูกดำเนินคดีไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือว่าพอเงินกีบมันตกต่ำมากใช่ไหมล่ะพอเงินกีบมันตกต่ำมากต่ำถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้ก่อนโควิดเนี่ย1บาทแลกได้350กีบคุณอ้อม1บาท350กีบแต่พอเจอวิกฤตโควิดนะฮะต้องชัตดาวน์ประเทศเนี่ยนะฮะการค้าก็ไม่ปกติท่องเที่ยวก็เป็นศูนย์นะครับSME ฮะของเราเนี่ยเขาเรียกโอดอปนะครับโอดอปบ้านเราโอท็อปใช่ไหมก็คือ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลแต่ของเราเนี่ยโอดอปคือ1อำเภอ1ผลิตภัณฑ์ในลาวนะครับแต่ลาวเขาเรียกว่าเมืองอันนี้ก็เจ๊งหมดเลยนะครับแล้วก็ขนาดเล็กขนาดน้อยเนี่ยก็เจ๊งหมดเลยการจ้างงานในภาคบริการและท่องเที่ยวเป็นศูนย์นะครับท่องเที่ยวไม่เข้าอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เงินตราต่างประเทศนี่หายไปพอมันหายไปเสร็จปุ๊บนั่นแหละในขณะที่พวกสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศมันต้องจ่ายด้วยเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วแต่ว่าจะดิวกันแบบไหนอย่างถ้าเป็นน้ำมันถ้าซื้อจากไทยเนี่ยก็จะจ่ายกันเป็น2อันก็คือไม่บาทก็ US ดอลลาร์ก็จะจ่ายกันอย่างนั้นแต่ทีนี้พอมันไม่มีเงินตราต่างประเทศสาเหตุที่ไม่มีไม่ได้หมายความว่ามันขาดแคลนอย่างสิ้นเชิงแต่มันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าความไม่โปร่งใสของคนที่ดูแลธนาคารเบื้องลึกก็คือว่าคนที่ถูกตัดสินเนี่ยจริงๆมันต้องสูงกว่านี้ด้วยนะก็กลายเอาเป็นว่าไอ้หัวหน้ากรมเนี่ยรับเป็นแพะนะครับรับบาปแทนนายก็แล้วกันประมาณนั้นก็คือ

0: เขาเรียกว่าซิกแซกเอาเงินตาต่างประเทศเนี่ยไปหลังบ้านคุณอ้อมไปหลังบ้านก็คือว่าเอาไปให้กลุ่มทุนนั้นกลุ่มทุนนี้แล้วก็ไปแลกกันนอกระบบนะมันก็เลยการปั่นราคากันพอมันปั่นนั่นแหละครับสาเหตุลึกๆที่ทำให้เงินกีบมันตกต่ำส่วนหนึ่งก็คือมาจากอันนี้นะครับเพราะอะไรเมื่อเงินตาต่างประเทศเนี่ยมันมีจำกัดทุกคนก็อยากจะได้คุณอ้อมพอทุกคนอยากจะได้เนี่ยมันก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้ฉันอยากได้เงินบาทก็1บาทก็เอาไปเลย700กีบเห็นไหม จาก350มันกลายเป็น700กีบต่อ1บาทนะคุณอ้อมแล้วคนที่เขามีบาทเนี่ยกำไรนะครับมีบาทแล้วจะเปลี่ยนเป็นกีบนี่คือกำไร 100% ก็นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นวิกฤตแล้วก็วิกฤตนี้มันรุนแรงนักนะครับพอมันรุนแรงมากนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มาเจอว่าสาเหตุหลักๆที่มันมีผลด้วยก็คือความไม่สุจริตของคนที่รับผิดชอบสถาบันการเงินและธนาคารแห่งชาติลาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าธนาคารแห่งรัฐนะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวเกี่ยวกับเวียดนามนะคะเรื่องทุเรียนด้วยแล้วก็เรื่องของรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะสักครู่หนึ่งค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201

กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุยข่าวอีกสัก2ข่าวของเวียดนามนะคะจ้ะแล้วค่อยไปเข้าซีรีส์กันนะคะก็ตอนนี้เวียดนามค่ะกระทรวงก่อสร้างเขาออกมาระบุแล้วนะคะว่าเขามีเป้าหมายที่จะเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์งานภาค

0: สนามโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือใต้ในเดือนธันวาคมปี2570นี้นะคะสถานีนี้เนี่ยก็เป็นสถานีที่เชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ของเวียดนามนะคะประมาณ 1,541 กิโลเมตรเริ่มต้นจากฮานอยไปโฮจิมินห์ค่ะชื่อเมืองเนี่ยอ่านไม่ออกนะจ๊ะไม่รู้เขาออกเสียงยังไงน็อกฮอยหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยอาจารย
1: ์
0: น็อกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: หงอกหอยกับตูเตียมละอาจารย์คืออะไร
1: ตูเตียม
0: ใกล้เคียงพอจะอ่านได้ละตูเตียมในโฮจิมินห์แล้วก็จะตัดผ่านพื้นที่15จังหวัดแล้วก็นครที่อยู่ภายใต้การบริหารของส่วนกลางด้วยโครงการนี้นะคะจะประกอบด้วยการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโดยใช้ขนาดความกว้างรางมาตรฐานอยู่ที่ 1,435 มิลลิเมตรออกแบบให้รองรับความเร็วที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอาจารย
1: ์
0: โอ้ยลงทุนเบื้องต้นประมาณ67,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ครับนี่ก็ถือว่าลดลงนะคุณอ้อมเพราะว่าประเมินครั้งแรกนี่คือ70,000ล้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่จะเป็นโครงการเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างเวียดนามกับจีนถือว่าเป็นการต่อเนื่องกันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามกับจีนที่เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐได้ลงนามเชื่อมต่อรถไฟสเปคเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือความเร็วสูงขนาดรางความกว้างก็คือ 1.435 เมตรหรือถ้าจะเป็นมิลลิเมตรก็คือ 1,435 มิลลิเมตรนั่นแหละคุณอ้อมแต่ถ้าเอาเป็นหน่วยเป็นเมตรก็จะเป็น 1.435 เมตร ก็คือขนาดเดียวกันกับที่เราสร้างอยู่ตอนนี้กรุงเทพโคราชหนองคายแล้วเป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันก็คือจีน 100% นะฮะไม่มีเทคโนโลยีของประเทศอื่นเข้ามาแซมเลยแม้แต่น้อยแต่ที่เวียดนามนี่มีเยอะกว่าไทยเรานะครับก็เพราะว่าเวียดนามเขาทำตกลงกันแล้วที่เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐโดยที่เวียดนามกู้เงินนะครับกู้เงินในที่นี้ก็คือเอามาสร้างนั่นแหละแล้วก็เงินกู้นั้นมันก็จะแปลงร่างมาเป็นขบวนรถไฟแล้วก็รางรถไฟ
0: ค
1: ่ะแล้วคือเส้นหนึ่งก็คือจากคุนหมิงคุณเอาคุนหมิงมาที่เมืองชายแดนของจีนในมณฑลหยุนหนานเนี่ยเขาเรียกว่าเหอโคนะฮะเหอโคเนี่ยก็จะข้ามแม่น้ำนะฮะพอข้ามแม่น้ำมาเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งของเวียดนามเขาเรียกว่าลาวไกนะฮะเมืองลาวไกก็คือจากลาวไกเนี่ยก็จะต่อมาเรื่อยๆก็ที่เราเคยพาท่านผู้ฟังไปฮะก็คือที่โด่งดังคุณอ้อมไปโด่งดังโด่งดังที่ลังเซนนะครับจากลังเซนก็จะต่อมาที่ฮานอยก็ไปที่ไห่ฟองแล้วก็เส้นนี้นะครับเขายังจะต่อไปถึงบิงหนิงนะครับบิงหนิงเนี่ยก็คือเมืองที่มีโรงงานถ่านหินแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเชื่อมโยงกับกวางสีจ้วงของเวียดนามของจีนด้วยนะฮะก็เขาก็จะโยงไปถึงตรงนั้นเพราะว่ามันจะมีท่าเรือที่เพิ่มขึ้นอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะก็อันนี้กู้จากจีนครับโดยคิดเป็นมูลค่าการกู้ยืมกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็คือ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือเส้นหนึ่งอันนี้คิดเฉพาะในเวียดนามนะครับไอ้ 4,000 ล้านเนี่ยก็คือจากนั่นแหละจากไอ้ลาวไกมาโด่งดังที่หลังเซนมาที่ฮานอยไฮฟองที่บิงหนิงนะครับอีกเส้นหนึ่งฮะมาจากหนานหนิงเนี่ยจะอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะครับหนานหนิงถือว่าเป็นเมืองเอกนะฮะเมืองใหญ่แล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงมาถึงแล้วก็หนานหนิงนี่เป็นเมืองที่จัดงานเอ็กซ์โปทางด้านการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนจัดมา10กว่าครั้งแล้วฮะ10กว่าปีนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดอีก2ปีข้างหน้าก็น่าจะครบ20ปีแหละนะครับก็คือปี2029เนี่ยก็น่าจะครบ20ปีเพราะถ้าผมจำไม่ผิดก็เริ่มจัดกันมาตั้งแต่ปี2009นะฮะก็นั่นแหละครับก็จะเชื่อมมาที่เขาเรียกว่าผิงเสียงผิงเสียงเนี่ยก็เป็นเมืองชายแดนหน้าด่านของจีนนะครับที่อยู่ในเขตกวางสีจ้วงจากพิงเสียงมาเนี่ยก็จะมาตรงนั้นแหละฮะตรงโด่งดังที่หลังเซินนั่นแหละ

0: แล้วมันก็จะประหยัดลงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมาทับลายกันกับเส้นที่ว่านี้นะครับก็คือจากไปจากหลังเส้นไปไฮฟองนะฮะแล้วก็จากไฮฟองไปดิ่งๆเนี่ยมันก็จะใช้เส้นทางเดียวกันไอ้เส้นนี้จะประหยัดลงนะฮะแทนที่มันจะเป็น 4,000 นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเวียดนามกู้จากจีนเนี่ยนะครับก็คือ2เส้นนี้นะครับที่เชื่อมโยงทั้ง2เส้นทางที่ว่านี้นะฮะรถไฟความเร็วสูงสเปคเดียวกันเนี่ยก็คือ 6,500 ล้านถึง 7,000 ล้านอันนี้บวกนะครับที่บวกเข้าไปเนี่ยก็คือว่ามันจะมีคอสบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องเพิ่มนะฮะในระยะต่อไปเช่นการซ่อมบำรุงนะการเทรนนิ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็จะบวกกันเข้าไปอันนี้เป็นแบบรัฐต่อรัฐนะครับส่วนที่คุณอ้อมอ่านเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการลงทุนให้โดยเอกชนนะครับซึ่งรัฐจะเป็นผู้อนุมัติและคัดเลือกเอกชนแล้วเรียบร้อยกลุ่มที่ได้ลงทุนในโครงการนี้ก็คือวินกรุ๊ป
1: วินกรุ๊ปอีกแล้วเหรอคะ
0: ใช่แล้วนะครับก็คือเนี่ยนะฟาร์มยึกเหลืองนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ฟาร์มยึกเหลืองเป็นคนที่รวยที่สุดในอาเซียนนะ
1: เดี๋ยวเราเบรกไว้ตรงนี้ก่อนอาจารย์ให้มาคุยถึงวินกรุ๊ปในโครงการนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้เลยนะคะอาจารย์ไปคุยเรื่องของรถไฟความเร็วสูงสายเหนือใต้แล้วก็ตอนนี้วินกรุ๊ปก็ได้สัมปทานนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: ก็คือมันจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาใช้คำว่า BOT นะฮะ
1: BOT
0: รูปแบบก็คือ BOT ลงทุนโดยเอกชนนะฮะ 100%แล้วก็ฟาร์มยึกเหลืองเนี่ยก็อาสาเข้ามาก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่พร้อมที่สุดนะครับแล้วก็มีชื่อและมีเครดิตในการเงินการลงทุนระหว่างประเทศมากที่สุดของเวียดนามในยุค ปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันและฟาร์มยึกเหลืองก็เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในอาเซียนนะฮะอันดับหนึ่งฟาร์มยึกเหลืองก็โดยเฉลี่ยก็นะฮะจะอยู่ในวงเงินที่ไม่เกิน 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งฟาร์มยึกเหลืองก็จะเป็นคนระดมทุนแล้วเอามาสร้างแบบ BOT นะครับ B ก็คือ Build ก็คือลงทุนสร้าง 100% แล้วก็บริหารจัดการในช่วงระยะเวลาซึ่งอาจจะอยู่ที่ระดับ 30-40 ปีอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ตรงกลางก็คือประมาณ35ปีคือฟาร์มยึกเหลืองเขาอยากได้40
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รัฐบาลเวียดนามบอกว่า30ก็พอมั้งนะก็เลยเอา2อันนี้มาบวกกันมันก็จะเป็น70หารด้วย2ก็คือ35นะ
1: ค่ะ
0: ก็วิธีแบบต่อรองที่คุณอ้อมถนัดนั่นแหละนะครับนะฮะไปต่อรองที่เวียดนาม
1: ต้
0: อง ใครอยากจะไปใครอยากจะไปซื้อของนะต้องปรึกษาคุณยุดาก่อนนะคร
1: ับ เอาเดี๋ยวเราจะมีทริปไปเวียดนามนะอาจารย
0: ์
1: บอกคุณผู้ฟังก่อน28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ตอนนี้เริ่มกระบวนการต่างๆโปรแกรมจะออกประมาณวันที่15กันยายนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้ค่ะสำหรับพี่ๆที่เคยไปกับเราแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยไปกับเรานะคะเดี๋ยวกันยายนนี้เราจะเปิดแล้วนะคะ
0: อันนี้ก็กันยาแล้วนี่ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวหลัง15เนี่ยอาจารย
0: ์
1: รอโปรแกรมสมบูรณ์อีกนิดนึงเราต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะจริงๆมันสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่นี่ต้องทำให้เพอร์เฟกต์ค่ะ
0: ตกลงอันไหนสมบูรณ์กับเพอร์เฟกต์เนี่ยมันต่างกันไหม
1: มันต่างกันยังไงเนาะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์เฉยๆกับสมบูรณ์แบบค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: ค่ะสมบูรณ์แบบ
0: ไปไหนนะไปเวียดนาม
1: ไปเวียดนามใต้ค่ะก็จะไปเส้นทางที่ เวลาไปกับบริษัททัวร์ต่างๆเราจะไม่ได้ไปเส้นทางนี้ไม่มีใครจัดมีแต่เรานี่แหละค่ะแต่ไม่ได้พาไประหกระเหินนะคะพาไปกินหรูอยู่สบายนี่แหละแต่ว่าเป็นเส้นทางที่แปลกใหม่ออกไปถึงจะเป็นโฮจิมินห์ใต้ซึ่งหลายคนก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วแต่นี่เป็นเส้นทางที่รับรองว่ายังไม่มีใครจัดไปค่ะอาจารย์
0: เรียกว่าแม่น้ำโขงเดลต้าใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: น้ำเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพาไปตุลักตุเล
1: ไม่เอาอาจารย์ไม่ตุลักตุเลเราต้องไปแบบกินรู้อยู่สบายไม่ให้ลำบากค่ะแต่เป็นเส้นทางที่ว้าวแน่นอนนะคะ
0: เรามารถไฟต่อนะครับ
1: ค
0: ือรางทุกวันนี้มันก็มีรถไฟอยู่นะครับก็คือฮานอยจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยมันแทคือมันโค้งไปโค้งมานะครับตามชายฝั่งทะเลพอมันโค้งเนี่ยมันก็จะมีระยะทางยาวตั้งเกือบ 1,800 กิโลเมตรนะครับคือในอดีตการย้อนไปก่อนที่จะมีการปรับปรุงนะรางรถไฟรางนี้ถ้านั่งนะครับก็คือจากฮานอยกว่าจะมาถึงโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยคือ48ชั่วโมงคุณอ้อมคือ2วัน2คืนนะครับเหมาะสำหรับคนอยากจะซัมสกู๊ปพิเศษนะครับนั่งรถไฟขบวนนี้แล้วก็แนะนำขากลับนี่ให้นั่งเครื่องบินนะครับจะนั่งรถไฟเหนื่อยมากนะครับ48ชั่วโมงแต่ทุกวันนี้พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคำว่าหน่อยนึงหมายความว่าก็ถ้านั่งเนี่ยก็ไม่ถึง48ชั่วโมงครับแล้วก็แถมอาหารฟรีทุกมื้อนะครับแค่36ชั่วโมงก็คือ1 วันครึ่งใช่ไหม36ชั่วโมงนะครับก็เลยทำให้ส่วนใหญ่นะครับรถไฟเนี่ยไม่เป็นที่นิยมของคนเวียดนามยกเว้นคนที่ทำมาค้าขายนะครับพวกขบวนขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้เขาก็จะใช้พวกนี้อยู่แต่ถ้าเป็นการขนเยอะๆจริงๆเนี่ยเวียดนามก็จะใช้เรือนะครับเหมือนสีไทยใช่ไหมล่ะสีไทยก็ใช้เรือใช่ไหมคุณอ้อม
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาสีไทยเขาขนนั่นขนนี่นะปิโตรเคมีอะไรทั้งหลายก็จะใช้เรือนะเพราะว่ามันได้รถใหญ่กว่านะครับมันก็เลยทำให้มีความจำเป็นนะทุกวันนี้สายการบินในเวียดนามเนี่ยก็เลยเติบโตเยอะมากเห็นไหมเวียดเจ็ตเนี่ยสั่งเครื่องบินที100ลำ200ลำคุณอ้อมก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคนเวียดนามนิยมใช้เครื่องบินนะครับเพราะมันสะดวกกว่าแล้วก็ธุรกิจมันก็ต้องประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็พอมันเป็นโลคอสแห่งชาติทุกวันนี้เวียดเจ็ตเนี่ยถือว่าเป็นโลคอสแห่งชาติแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่จำกัดอยู่แค่เวียดนามนะอยู่ที่เมืองไทยก็มีใช่ไหมล่ะเวียดเจ็ตเนี่ยบินน่าจะบินทั่วประเทศไทยนะมั้งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เคยได้ใช้แต่ถูกจริงไหมล่ะถูกจริงไหม
1: ก็ถูกจริงค่ะแต่จะมีบินเป็นบางจังหวัดนะแต่ก็เกือบทั่ว
0: แหละนั่นแหละครับพอมันแต่ขยายอะไรพวกนี้มันก็เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลุดสายการบินเนี่ยมันพอมันสมมติว่ามาจากฮานอยแล้วเนี่ยนะครับจากฮานอยมาถึงโฮจิมินห์แล้วก็ไหนๆก็โฮจิมินห์แล้วก็ต่อมากรุงเทพหน่อยนึงนะก็แค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมล่ะก็ได้เงินเพิ่มแหละนะครับก็จะประมาณนั้นวิธีคิดการคำนวณของเขามันก็เลยกลายเป็นฮานอยโฮจิมินห์แล้วก็สุวรรณภูมินะแต่ถ้าเป็นสุวรรณภูมิโฮจิมินห์มันก็ชั่วโมงเดียวแต่ถ้าเราไปสุวรรณภูมิไปฮานอยนี่2ชั่วโมงนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้รถไฟสายนี้นะครับก็จริงๆกำหนดเดิมเขาอยากจะลงมือด้วยปลายปีนี้ได้ซ้ำนะครับแต่เข้าใจว่านั่นแหละฮะก็คือเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องต่อรองกันว่าจะให้เวลาสัมปทานก็คือการเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์นะก็คือตัว O เนี่ยนะ operate เนี่ยนะครับกี่ปีนะครับก็ยังไม่ลงกันแล้วก็พอครบกำหนดนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะ35ปีนี่แหละพอ35ปีเสร็จปุ๊บมันก็จะ transfer ให้กับรัฐบาลนะส่วนจะต่อหรือไม่ต่อนั้นมันก็เป็นเทคนิคนะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าอันนี้มันเกิดก็ลองนึกดู350กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: สมมตินั่งจากโฮจิมินห์ไปฮานอยเท่าไหร่อาจารย์กี่ชั่วโมง
0: มันอยู่ที่ว่ามีกี่สถานี
1: อ๋อมันต้องจอดด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าไม่จอดเลยคุณน้องก็ลองนึกดูฮะ1,500 กิโลเมตรนะฮะวิ่งได้350 กิโลเมตร

0: ต่อชั่วโมงถ้าไม่หยุดเลยนะครับมันหมายความว่า2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับแต่ผมคาดว่ามันน่าจะมีไม่น้อยกว่า7สถานีนะครับก็คือเมืองหลักๆนะครับเมืองหลักๆก็คือจังหวัดที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างเวเนี่ยก็ต้องจอดนะครับดานังก็ต้องจอดนะครับญาจังก็ต้องจอดอะไรพวกนี้คุณอ้อมเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็น่าจะมีสัก7สถานีพอ7สถานีเนี่ยก็เฉลี่ยไปเลยว่าการจอดที่แต่ละสถานีก็เฉลี่ยให้เลยนะฮะสถานีละ8นาทีโดยเฉลี่ยเหมือนเราไปขึ้นรถไฟจีนนะฮะ8มั้ย
1: อาจารย์อย่าพูดถึงมันเหนื่อย
0: นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ตีซะว่ารวมๆแล้วก็น่าจะ5ชั่วโมง5ชั่วโมงมันก็ยังดีกว่า36ชั่วโมงใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องไปขึ้นเครื่องต
0: ่อหนึ่งแล้วแล้วไม่ต้องเสียเวลารอมากมายใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็นั่งรวดเดียวนะครับภายใน5ชั่วโมงก็ถึงแล้ว5ชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วก็มันไปได้ทั่วกว่านะครับถึงลึกใจกลางเมืองมากกว่านะฮะก็เหมือนเวลาเราจะขึ้นเครื่องบินเราต้องไปก่อน1ชั่วโมงใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ลองนึกดูนะเราต้องไปถึงก่อน1ชั่วโมงแล้วเราต้องเผื่อเวลาตอนเดินทางไปอีกตีซะว่ากว่าจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องเผื่อเวลา2ชั่วโมงใช่ไหมก็2ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะแล้วถ้าดีเลย์อีกนะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เครื่องบินกว่าจะจอดกว่าจะเดินกว่าจะอะไรอีกนะแต่รถไฟเนี่ยมันลากกระเป๋าพื้นๆได้เลยนะครับมันก็จะมีความสะดวกรวดเร็วกว่ากันแล้วก็ไปได้ทั่วถึงกว่ากันเยอะก็ถ้าปลายปีหน้าก็ธันวา2570ก็บวกเข้าไป7ปีไม่เกินนี้หรือแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะให้หมายความว่าวิธีจะสร้างได้เร็วที่สุดเนี่ยเขาจะต้องแยกสัญญาเป็นหลายๆเจ้านะครับเป็นหลายๆเจ้าก็คือลงมือทีเดียวสมมติว่ามี14สัญญาก็ลงมือพร้อมกันนั้นก็จะเร่งเวลาได้ครับก็นั่นแหละครับเพื่อประมาณน่าจะ 5-6 ปีก็ตีซะว่า2576เป็นอย่างช้าเวียดนามก็จะมีรถไฟความเร็วสูงใช้สายจากเหนือสู่ใต้ที่จะสะดวกมากขึ้นส่วน3สายที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับมันจะเสร็จก่อนเพราะว่าปลายปีนี้เขาก็จะเริ่มลงมือแล้วก็บวกไปอีก5ปีข้างหน้าครับมันก็จะเหลื่อมกันอยู่ประมาณ2ปี
1: ค่ะไปอีกประเด็นนึงนะคะอยู่ที่เวียดนามเรื่องของการส่งออกทุเรียนตอนนี้สื่อของเวียดนามเขายืนยันว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมอยู่ที่ 1.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเขากำลังเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือให้มูลค่าการส่งออกตลอดทั้งปีแตะถึงระดับ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะพันของทุเรียนเวียดนามนี้ดูในภาพนี้ก็ไม่ลูกใหญ่นะจ๊ะลูกเล็กๆอะค่ะไม่ใหญ่มาก
0: เหมือนทุเรียนภาคใต้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะครับคือสภาพอากาศนะครับยกเว้นในช่วงหลังเนี่ยทางเหนือของเวียดนามก็เริ่มปลูกนะครับก็เริ่มมีการวิจัยแล้วก็ปลูกแต่ผลไม้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในภาคใต้ก็คือเขตแม่โขงเดลต้านะครับเขาเรียกว่าทั้งเสบียงอาหารทั้งผลไม้ทั้งอะไรจะอยู่ในเขตภาคใต้ส่วนภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นพืชเมืองหนาวนะครับอย่างเช่นพวกลิ้นจี่ลำไยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมเราก็จะปลูกกันเยอะในทางเหนือลิ้นจี่เนี่ยจะอยู่ในจังหวัดทางเหนือเลยแหละแล้วก็เกษตรกรพอเขาเก็บเนี่ยเขาก็จะขนไปขายในตลาดโอ้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเหนือจริงๆตรงหลังเซนเนี่ยเขาจะมีไอ้ปลูกไอ้พวกสมุนไพรนะครับมาปลูกพวกที่จีนเขาต้องการนะครับพวกสมุนไพรพวกเครื่องเทศพวกอะไรพวกนี้ส่วนทางใต้นะมีหมดเลยนะครับทั้งข้าวทั้งปลาทั้งอาหารทั้งผลไม้ครบสูตรเลยก็อยู่ที่นี่นะครับก็มันก็เลยสภาพอากาศมันก็เลยเหมือนภาคใต้ของ

0: ค่ะ
1: อ่ะอะไร
0: ค่ะ
1: ตกใจ
0: ต่อได้เลยค่ะอาจารย์
1: โอเค
0: สัน ญ
1: ะ
0: ญ
1: ค
0: าร
1: ั
0: ณ
1: บ
0: หายหรือเปล่าค
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่เขามีมันก็มีเยอะแล้วก็อยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะฮะคือแม่ของเดลต้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ซึ่งมีความผันผวนในด้านสภาวะอากาศเยอะมากในช่วงตั้งแต่ปี2016ก็คือลากยาวมาทุกวันนี้ก็คือประมาณ10 ปีมานี้เนี่ยมีสภาวะอากาศที่ผันผวนแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามลภาวะรวมไปถึงภาวะโลกร้อนแผ่นดินทรุดน้ำไม่พอนะครับแล้วก็ยังเกิดปัญหาเรื่องน้ำบางทีพายุซัดเข้าไปอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ทำให้ผลผลิตทางด้านพวกนี้มันไม่เสถียรมากมายนักยกเว้นนะครับยกเว้นเขามีการโซนนิ่งแล้วก็มีการเตรียมการไว้รองรับอย่างดีแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้ผลไม้ของเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นไปตามปีนะฮะมันไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่ามันจะเท่าไหร่ที่ชัดๆนะฮะเป๊ะๆเหมือนบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีก็เลยทำให้ตามฤดูกาลถ้าอากาศดีนะครับไม่มีมรสุมเยอะนะเนี่ยช่วงนี้มรสุมก็เริ่มเข้าละเหมือนภาคใต้บ้านเรานี่แหละนะฮะก็ต้องดูอันนั้นสำคัญแต่เวียดนามความอุดมสมบูรณ์ของเขาที่แม่โขงเดลต้าเนี่ยมันทำให้ถึงจะไม่อุดมสมบูรณ์มากนักมันก็มีปริมาณเยอะนะครับทุเรียนเนี่ยโอ้ส่งออกผมเห็นตัวเลขอยู่นะปีหนึ่งโดยเฉลี่ยที่ส่งจีนนะครับประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นว่าปีนี้เขาจะตั้งเป้าไว้ที่ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณนั้นครับ
0: มาเข้าสู่ซีรีส์ของเรานะคะอาจารย์ซีรีส์ EP ที่58นะครับจำไม่ผิดนะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาหคณีค่ะ
1: เสาร์ที่แล้วเราได้มาจบตรงปลายรัชสมัยนะครับของรัชกาลที่4นะครับในห้วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อแล้วก็เป็นช่วงที่ประเทศผู้ล่าอาณานิคมเข้ามาเต็มตัวแล้วนะครับมาด้วยเนี่ยแหละครับสนธิสัญญาอย่างในจากเบอร์นี่ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่3ก็มาได้บาวริงนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่4แล้วทีนี้พอฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้ายึดครองเวียดนามตั้งแต่ปี1858นะฮะก็ขยับมานะครับ1858หลังจากนั้นเนี่ยกัมพูชาซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าเป็นประเทศสราชของรัตนโกสินทร์ก็คือสยามเป็นประเทศสราชนะครับเป็นเขตประเทศสราชก็คืออยู่ภายใต้พระราชอำนาจนะครับของสยามนะฮะในยุคของรัตนโกสินทร์นี่แหละก็เลยทำให้กษัตริย์ของกัมพูชาในห้วงปลายของรัชกาลที่4เนี่ยนะครับดิ้นรนเพื่อที่จะหนีจากพระราชอำนาจของพระองค์ก็คือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆก็คือไปขออยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนะครับอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1863นะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็เท่าไหร่นะปี2406คุณอ้อม2406พอถึงตอนนั้นนะครับก็คือ2406มันก็เลยทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยอ่ะไหนๆก็มาซุกฉันอยู่แล้วฝรั่งเศสก็เลยใช้อิทธิพลของตัวเองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโปรเทคก็คือว่าอารักขากัมพูชาอยู่ภายใต้ตัวเองก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในเรื่องของพระราชอำนาจของรัตนโกสินทร์ที่มีต่อราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยในเวลาเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรานะฮะหมายถึงรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์จำยอมต่อการกดดันของฝรั่งเศสที่มีกัมพูชาอยู่ภายใต้การอารักขาจริงๆก็คือไปขออยู่ภายใต้

0: ขาก็เลยเป็นที่มาของการยินยอมยกดินแดนกัมพูชานะครับคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยนะคุณอ้อม 123,050 ตารางกิโลเมตรบวกกับ6เกาะนะครับนั่นแหละไอ้ที่มีปัญหาเกาะทั้งหลงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังกัมพูชาก็อ้างเกาะนั้นก็ของฉันเกาะนี้ก็ของฉันเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตกค้างกันมาอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วก็บางแม้กระทั่งจริงๆเกาะกงเนี่ยเกาะกงถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฝรั่งเศสงุบงิบเอาจริงๆมันคือของสยามอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ฝรั่งเศสก็คือในยุคนั้นมันเกิดสงครามมันเกิดอิทธิพลอะไรขึ้นมาก็เลยงุบงิบเอานะเกาะกงจริงๆชื่อเดิมของเกาะกงเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจันตคีรีเขตเป็นเมืองคู่แฝดของประจวบคีรีขันธ์ตรงกันเลยนะคุณน้องขีดไอ้ลองขีดลากนะตัดอ่าวไทยเลยเราจะเห็นปัจจันตคีรีเขตกับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์เป็นผู้พระราชทานนะพระองค์ทรงพระราชทาน
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ขาบอกว่ากินปลาแล้วฉลาดเราจะกินปลาอะไรดีนะวันนี้ค่ำคืนวันเสาร์ที่12กันยายนพ.ศ. 2569

าวทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาทาง LTM FM 95ปลาแซลมอนกันจ้าปลาสีชมพูเนื้อสวยงามอุดมไปด้วยไขมันเป็นปลาที่ทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะย่างทำเบเกอร์กินสดๆในซูชิหรือจะอบจนเนื้อนุ่มร่อนละลายล้วนอร่อยลงตัวบางทีปูก็เอามาผัดกับพริกไทยกระเทียมอร่อยมากๆเลยค่ะปลาแซลมอนนั้นเป็นปลาเศรษฐกิจยอดนิยมอุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยบำรุงหัวใจและสมองในประเทศไทยเราเนี่ยนิยมนำเข้าสายพันธุ์แอตแลนติกจากนอร์เวย์ค่ะมักจะเอามาทำซาซิมิหรือแซลมอนนึ่งซีอิ๊วสเต็กแล้วก็ยำรสแซ่บค่ะยังไงเราก็ควรรับประทานปลาแซลมอนอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อควบคุมคอเลสเตอรอลปลาแซลมอนที่นิยมบริโภคกันทั่วไปส่วนใหญ่จะมาจากปลาธรรมชาติเช่นแซลมอนอลาสก้าหรืออาจจะเป็นปลาเลี้ยงในฟาร์มเช่นปลานอร์เวย์หรือเทสมาเนียค่ะถ้าจะทานดิบๆสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ควรจะหลีกเลี่ยงปลาแซลมอนดิบๆหน่อยนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพยาธิและแบคทีเรียเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววิธีปรุงสุกนั่นแหละค่ะดีที่สุดยิ่งถ้าหากต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดไขมันอยากจะแนะนำว่าควรปรุงด้วยวิธีนึ่งอบหรือย่างแทนการทอดน้ำมันแบบท่วมๆซึ่งปลาแซลมอนนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพชั้นเลิศเพราะมันอุดมไปด้วยโอเมก้า3ช่วยลดความหิวลดการอักเสบและบำรุงสุขภาพหัวใจและสมองอีกด้วยจ้าแซลมอนนั้นคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเนื้อภายในสีส้มหรือสีชมพูไปจนถึงสีแดงคนไทยนิยมและเรียกกันว่าปลาส้มนี่แหละค่ะชื่อปลาแซลมอนนั้นจริงๆแล้วเป็นภาษาละตินพบได้บ่อยในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนใหญ่จะเกิดในลำธารก่อนที่มันจะอพยพไปเติบโตและใช้ชีวิตในมหาสมุทรและวนกลับมาหาน้ำจืดอีกครั้งในช่วงเข้าสู่ฤดูการขยายพันธุ์เพื่อวางไข่ซึ่งน้อยมากที่จะอาศัยอยู่ในทะเลสาบลักษณะและการอาศัยของเจ้าปลาแซลมอนนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์โดยมีสายพันธุ์ท้องถิ่นเป็นปลาแซลมอนแอตแลนติก1สายพันธุ์และปลาแซลมอนแปซิฟิก7สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนมอนซินุกแซลมอนซอมแซลมอนโคโฮแซลมอนมาจูแซลมอนชมพูแซลมอนช็อกอายและแซลมอนตาหนูก่อนที่มันจะกระจายพันธุ์แซลมอนอยู่ทั่วทุกซีกมุมโลกส่วนในตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแซลมอนทั้งจากจับมาจากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มเลี้ยงค่ะซึ่งลักษณะของแซลมอนปกติแล้วจะมีความยาวประมาณ 1-2.5 ฟุตภายนอกก็จะคล้ายกับปลาทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่เราต้องสังเกตความต่างได้จากจุดสีดำด้านบนเหนือเส้นข้างลำตัวปลาแซลมอนบางสายพันธุ์อาจมีลักษณะเฉพาะบางส่วนเช่นหลังจากวางไข่แล้วมันจะเข้าสู่น้ำจืดและเปลี่ยนสีจากสีเงินกลายเป็นสีแดงเข้มหรือสีดำปลาแซลมอนช็อกอายตัวผู้ก็มักจะมีโหนกบริเวณด้านหลังอย่างนี้เป็นต้นมีเรื่องเล่าจากชาวประมงเขาบอกว่าตลอดระยะเวลา 5,000 กว่าปีเนี่ยมันมีพิธีกรรมของชาวพื้นเมืองแปซิฟิกที่เขามักจะทำพิธีคืนกระดูกปลาแซลมอนกลับคืนสู่ท้องทะเลหลังจากบริโภคแล้วหรืออาจจะทำข้าวของเครื่อง

้จากแซลมอนค่ะอย่างของเล่นจากกระดูกปลาแซลมอนหรือกระเพาะปลาเอามาทำกาวเขาบอกว่าเจ้าปลาแซลมอนนั้นน่ะเป็นหนึ่งในปลาที่ขึ้นชื่อว่าใช้ชีวิตทรหดที่สุดเพราะในแต่ละช่วงชีวิตมันจะต้องโยกย้ายอพยพผ่านน่านน้ำข้ามมหาสมุทรตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเข้าสู่ลำธารน้ำจืดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนที่บริสุทธิ์และสงบเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจากมนุษย์ที่คอยตามล่ามันในท้องมหาสมุทรแล้วมันก็วางไข่ปลาแซลมอนสักประมาณ 2,000 ถึง 10,000 ฟองซึ่งมันจะมีลวดลายพรางตัวให้ลูกๆได้อยู่รอดปลอดภัยค่ะและหลังจากที่มันใช้ชีวิตอยู่สักประมาณ6เดือนถึง3ปีเมื่อลูกปลาแซลมอนออกจากไข่แซลมอนแล้วระบบการทำงานของร่างกายมันก็จะปรับตัวให้เข้ากับการควบคุมแรงดันให้สามารถอาศัยอยู่ในน้ำเค็มที่อุดมไปด้วยแหล่งอาหารได้อย่างปลอดภัยและอาศัยการใช้กลิ่นของแหล่งน้ำในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางหลังจากนั้นก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 1-5 ปีพอเติบโตเต็มวัยพร้อมขยายพันธุ์ก็จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่น้ำจืดอีกครั้งเพื่อวางไข่เป็นวัฏจักรวนๆไปอย่างนี้

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พาวซ่า
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: ปลาแซลมอนนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในโปรตีนคุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมในคนที่รักสุขภาพปลาแซลมอนนั้นมีดียังไงล่ะคะอุดมไปด้วยโอเมก้า3ดีต่อสมองและหัวใจปลาแซลมอนนั้นเป็นแหล่งโอเมก้า3ชั้นยอดซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเอง

ได้ค่ะโอเมก้าทียังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดลดการอักเสบในร่างกายที่สำคัญมันมีบทบาทสำคัญในการบำรุงสมองเสริมความจำและชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองในระยะยาวอีกทั้งมันยังมีโปรตีนคุณภาพสูงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะนอกจากโอเมก้าทรีที่ดีต่อร่างกายแล้วมันยังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง

แซลมอนนั้นมันดีต่อสุขภาพผิวและเส้นผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปลาแซลมอนนั้นเป็นเนื้อสัตว์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวและผมเพราะเจ้าไขมันโอเมก้า3และวิตามินดีนี่แหละที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูสภาพผิวและเสริมสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเจ้าปลาแซลมอนยังเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังอีกด้วยเพราะนอกจากโอเมก้า3โปรตีนและวิตามินดีแล้วปลาแซลมอนนั้นยังอุดมไปด้วยซิลิเนียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและมีบทบาทในการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆได้แถมมันยังส่งเสริมสุขภาพสมองและระบบประสาทเพราะเจ้าโอเมก้า3ในปลาแซลมอนโดยเฉพาะ DHA และ EPA เป็นสารอาหารสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาสมองและสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทเพราะฉะนั้นการรับประทานแซลมอนเป็นประจำก็จะช่วยเสริมความจำและลดความเสี่ยงของโรคทางระบบประสาทอย่างเช่นอัลไซเมอร์ได้สำหรับคนที่รักสุขภาพสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักและสายคีโตค่ะปลาแซลมอนยังเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะควบคุมน้ำหนักหรือรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิกเป็นการเพิ่มไขมันดีปริมาณโปรตีนก็ปานกลางและยังลดคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงได้เพราะปลาแซลมอนนั้นให้โปรตีนสูงอุดมไปด้วยไขมันดีจากโอเมก้า3และมีคาร์โบไฮเดรตต่ำที่สำคัญไขมันดีในแซลมอนจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญช่วยลดการอักเสบและเพิ่มความอิ่มได้นานทำให้ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักสามารถควบคุมปริมาณแคลอรี่ในแต่ละมื้อได้เป็นอย่างดีเลยจ้าปลาแซลมอนเราสามารถหากินได้แบบที่เขาจับตามธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงในฟาร์มซึ่งจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันมากเลยค่ะปลาแซลมอนที่ขายกันทั่วๆไปเขาจะมีทั้งปลาที่จับจากทะเลธรรมชาติแล้วก็จากกระชังฟาร์มที่เขาเปิดในทะเลถ้าเทียบราคากันแล้วปลาธรรมชาติก็จะมีราคาแพงกว่าปลาเลี้ยงมากเพราะปริมาณและความยากง่ายในการจับอีกทั้งยังมีรสชาติที่ดีกว่าเพราะปลาแซลมอนธรรมชาติสามารถว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไกลจึงทำให้มีไขมันในเนื้อไม่มากเท่ากับปลาเลี้ยงในการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในหลายประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปเหนือมีมาตรฐานการควบคุมกฎของ EU ทำให้การเลี้ยงออกมาได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมีการตรวจสอบตามขั้นตอนของ EU ทุกอย่างรวมถึงการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะสารเคมีต่างๆซึ่งข้อดีของการเลี้ยงแบบนี้ก็คือช่วยลดการทำลายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติแต่อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแซลมอนก็จะคล้ายๆกับอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์อื่นๆไม่ได้ใส่สารอะไรที่อันตรายลงไปแม้ว่าปลาแซลมอนเป็นปลาที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ปลาแซลมอนตามธรรมชาติที่เติบโตในพื้นที่ก็มักจะมีแร่ธาตุปนเปื้อนได้และอาจมีสารปรอทที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในปริมาณสูงรวมถึงหากไม่สะอาดอาจมีปรสิตที่สามารถทำให้เกิดโรคได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถึงมันจะดียังไงเราก็จะต้องรับประทานให้เหมาะสมและควรเลือกปลาแซลมอนที่มีคุณภาพนะคะนักโภชนาการบอกว่าถึงแม้ว่าปลาแซลมอนนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราทำผิดพลาดขณะปรุงก็อาจจะพลาดความอร่อยที่แท้จริงก็ได้โดยเฉพาะอย่าลอกหนังปลาแซลมอนเชียวหลายคนอาจจะเชื่อว่าหนังสีดำๆของปลาแซลมอนนั้นมันไม่น่ารับประทานแต่จริงๆแล้ว

มันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะคะเพราะมันช่วยให้สุกทั่วถึงป้องกันเนื้อปลาแตกและเพิ่มรสชาติให้กับอาหารการลอกหนังปลาแซลมอนเขาบอกว่าเหมาะสำหรับการต้มเท่านั้นส่วนการปรุงอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอบทอดย่างควรจะเก็บหนังเอาไว้เพราะมันจะช่วยให้สุกทั่วถึงและเพิ่มรสชาติให้กับอาหารของคุณด้วยจ้า

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

0: เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569องค์คมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟินเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้าน Royal Project Tea House and Coffeeพลเอกกัปปนาถรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟินเศรษฐกิจภายใต้พื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ที่ผ่านมาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวรวมถึงรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยไปมันกับกูดดอยบราซิลได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นได้แก่ใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและเติบโตได้ดีทั้งในที่สูงและที่ราบที่ผ่านมาพบปัญหาสปอร์ของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันจึงหาวิธีการเพราะสปอร์กูดดอยใบมันและกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอร์เฟิร์นรัศมีโชติปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอร์ประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffeeภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวง
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสูสิริกิจก้องเติกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาท

0: ีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับ
2: ซื้อครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ามค่ำเวลาในขณะนี้20:17 นำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะสำหรับดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้เส้นข้อสงสัยบทเพลงที่นำเข้าสู่รายการให้ตายไปกับใจและโอ้ยโอ้ยเป็นโอ้ยโอ้ยที่โอ้โหมันเข้าไปในหัวใจเหลือเกินในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกับประเด็นที่เป็นไวรัลอย่างยิ่งนะคะมาแล้วนะคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะพอได้ยินเสียงกุ๊กกักเล็กๆน้อยๆคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของวัดเอ้ยไม่ใช่ในเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นวันแห่งเขาเรียกว่าอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องนำประเด็นเรื่องราวนะครับที่เป็นกระแสและเป็นเรื่องราวที่เกิดแล้วเกิดอีกนะครับซ้ำซากซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะครับคุณแหม่มนะครับเขาว่าอย่างนี้คุณแหม่ม เขาพูดกันนะครับว่าแรงไหนในโลก

0: หรือจะสู้แรงโยกอัตมานะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใส่สบงแล้วส่งพลังค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเล่นกายกรรมขย่มโต๊ะกลมค่ะเป็นพระโต๊ะกลมนะคะปกติจะเป็นอัศวินโต๊ะกลมค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะเรื่องนี้ค่ะเราไม่ว่าในทางธรรมนะเราว่าในทางโลกที่เขายกของกลางไปอะค่ะอาจารย์มันสงสัยจริงๆเมื่อเช้านี่จัดรายการไปคุณผู้ฟังก็สงสัยนะคะก็เลยต้องรบกวนอาจารย์ในค่ำคืนนี้ค่ะว่าปกติถ้ามีปืนใช่ไหมเอาปืนเนี่ยไปยิงคนตายค่ะอาจารย์คะตำรวจก็ต้องยึดปืนใช่ไหมคะเพราะถือเป็นของกลางอันเนี้ยจะว่าโต๊ะกลมเป็นของกลางหรือก็ไม่ใช่แต่ตำรวจก็ยกโต๊ะกลมไปก็ต้องให้อาจารย์วิเคราะห์แต่จริงๆเนี่ยนะคะเรื่องเนี้ยเป็นคดีฆาตกรรมนะอาจารย์นะนะเสียบแทงค่ะอาจารย์คะของกลางเนี่ยมันจะยังไงคะอาจารย์อธิบายในแง่กฎหมายเลยค่ะ
0: ครับก่อนอื่นก็ต้องอย่างนี้ก่อนนะครับต้องทำความเข้าใจเรื่องความผิดของเจ้าวาดนะครับของวัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตามพระบัญญัติคณะสงฆ์นะครับในมาตรา45เนี่ยเขาบอกว่าให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยและวัยยาวัชกรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับนี่เมื่อเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับในมาตรา37ของคณะสงฆ์บอกว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้นะครับ บำรุงรักษาจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดีนะครับก็คือมีหน้าที่บำรุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดนี้ศาสนสมบัติของวัดเนี่ยนะครับมันมีศาสนสมบัติเนี่ยตามกฎหมายคณะสงฆ์นะครับแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับในมาตรา40ก็ว่าศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น2ประเภทคือศาสนสมบัติกลางได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ่งนะครับกับศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่งนะครับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับเพื่อการนี้ถือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางด้วยทีนี้การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดเนี่ยนะครับก็เป็นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับซึ่งก็อันนี้ในการดูแลรักษาศาสนสมบัติเนี่ยของวัดเนี่ยก็อยู่ในหน้าที่ดูแลนะครับของเจ้าอาวาสนะครับนี่พอดูความดูแลเจ้าอาวาสเนี่ยถ้าเจ้าวาดเนี่ยนะครับไปเบียดบังไปยักยอกเนี่ยนะครับคุณแม่มก็เคยได้ยินข่าวนะครับวัดโรเรือเนี่ยนะครับวัดโรเรือเนี่ยนะครับวัดอะไรขิงๆเนี่ยนะครับก็มีเกิดเหตุลักษณะทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ถูกฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับทีเนี้ยก็มีแนวที่ศาลฎีกาพิพากษาวิจัยไว้นะครับและก็คดีของสมีฤทธิ์นะครับของวัดไร่นะครับที่ศาลพิพากษาไปแล้วผมก็เดี๋ยวนำเสนอให้เป็นแฟนรายการนะครับเป็นประเด็นกระชับนะครับเราไปเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรขึ้นมาก็จะหยิบยกขึ้นมาก็เรียกว่าอธิบายอภิปรายได้นะครับตัวอย่างเนี้ยศาลฎีกาเคยตัดสินไว้เมื่อปี17นะครับบอกว่ามาตั้งนานแล้วนะเพราะพรบคณะสงฆ์มีมาตั้งแต่นะครับ2105เขาบอกว่าเจ้าวาดเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1/16ซึ่งตามพรบคณะสงฆ์พ.ศ.2505มาตรา45บัญญัติให้เจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับนั้นใจความว่าให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งรับแต่งตั้งในองค์ตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และวัยยาวัชกรเป็นเจ้างานตามความในประมวลกฎหมายอาญาเจ้าวาดเป็นบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้างานซึ่งไม่ใช่เจ้างานโดยสภาพนะครับไม่ใช่เจ้างานโดยทั่วไปนะโดยสภาพแต่เป็นเจ้างานที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าให้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานนะครับมันจะต่างกับพวกข้าราชการทั่วไปนะครับอันนี้ถูกกฎหมายบัญญัติขึ้นมา

0: ที่บางคนไม่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้างานนะครับพอไปเบียดบังยักยอกทรัพย์นะครับของวัดรู้ไหมว่าโทษเนี่ยมันจะต่างกับบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดายักยอกทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยโทษจำคุกก็ไม่เกิน3ปีนะครับแต่เมื่อเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้างานนะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา147เนี่ยนะครับก็บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานนะอันนี้เจ้าวาดด้วยวิทยาวัจกรเนี่ยก็ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายอาญาแล้วนะครับของมาตรา147บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อจัดทำมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดนะมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตนะครับหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะครับแต่รูปคนธรรมดาเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผมบัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ต้องครอบครองทรัพย์นะครับคนธรรมดาซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์ระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับดังนั้นการเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระในระดับชั้นปกครองเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าวาดวัดอยู่หรือว่าเหนือขึ้นไปเนี่ยก็แล้วอยู่ระดับชั้นปกครองเนี่ยเพราะพระเนี่ยนะถ้าตามประมวลคณะสงฆ์เนี่ยนะครับมันมีคณะสงฆ์นะครับพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยคือตั้งแต่ระดับชั้นปกครองขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าไปกระทำการทุจริตเข้ากรณีนี้เลยแต่ถ้าเป็นพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นเจ้างานนะครับไปเบียดบังยักยอกทรัพย์ของวัดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนธรรมดายักยอกทรัพย์เท่านั้นเองนะครับซึ่งต่างกันนะคือคนพระที่มีตำแหน่งชั้นปกครองกับพระที่ไม่มีตำแหน่งหรืออยู่ต่ำกว่าเนี่ยนะครับเมื่อกระทำผิดเบียดบังทรัพย์ของวัดเนี่ยผลทางกฎหมายเนี่ยโทษเนี่ยมันร้ายแรงที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเจ้าวาดวัดรอขอนะครับคุณแม่มนะครับที่ว่า
1: วันไล่ขิงเนี่ยนะคะ
0: นะครับก็ถูกฟ้องในศาลอาญาทุจริตภาค6เนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดนะครับเมื่อปี62เนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะก็บอกว่าวัดรอเป็นผู้จ่ายเป็นนิติบุคคลขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาวัดจัดกิจการและสถานะสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีจึงเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับตามระเบียบคณะสงฆ์2505มาตรา37(1) และมาตรา45เมื่อจะไปสั่งให้นายปอและนายนอหรือพระนอร่วมกันเบิกถอนเงินจากบัญชีของวัดรอผู้เสียหายเพื่อจำเลยและนายปอนำไปใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เงินที่ประชาชนถวายแก่จำเลยนะมีความหมายตรงนี้อยู่นะตามคำตัดสินว่าซึ่งไม่ใช่เงินที่ประชาชนถวายแก่จำเลยย่อมทำให้วัดรอรับความเสียหายจำเลยซึ่งเป็นเจ้างานและมีอำนาจหน้าที่ของเมย์ดังกล่าวถือได้ว่ามีหน้าที่จัดทำรักษาทรัพย์ใดของวัดรอผู้เสียหายการทำของเมย์ที่เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปจึงเป็นความผิดนะตามที่ไอการยื่นฟ้องไปนะครับก็ชัดเจนแต่ว่าที่ศาลตัดสินเนี่ยนะครับชี้อยู่นะถ้าเป็นประเด็นบอกว่ามิใช่เงินที่ประชาชนถวายแก่จำเลยก็แปลความว่าถ้าดูตามคำวิจัยนี้นะครับถ้าประชาชนนะครับอุทิศถวายนำบริจาคนะครับหรือทำบุญให้กับวัดเนี่ยไม่ว่าตู้ไหนนะครับตู
1: ้
0: ค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลพระอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของวัดแต่ถ้าพี่น้องประชาชนศรัทธานะเฉพาะให้เป็นการเฉพาะตัวแก่เจ้าวาดองค์นั้นนะครับรูปนั้นนะครับไปกิจนิมนต์ที่นั่นที่นี่เขาให้มาให้เป็นการศรัทธาส่วนตัวเนี่ย ไม่ได้เจตนา

0: ให้เป็นสารสมบัติของวัดเนี่ยก็ไม่เป็นความผิดตรงนี้ทีนี้ประเด็นนี้ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายทิศเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อะไรนะสมี
1: สมีโชติค่ะ
0: ผมคิดว่าเขาต้องต่อสู้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยเรื่องคดีอาญานะครับว่าเขาไม่ได้เบียดบังหรือว่ายักยอกทรัพย์สินซึ่งเป็นของวัดนะครับวัดทอก็แล้วกันนะครับนี่เป็นข่าวเลยนะครับก็ประเด็นรู้สึกเขาจะปฏิเสธเขาน่าจะสู้ประเด็นนี้นะครับคุณแม่
1: เขาปฏิเสธอาจารย
0: ์เขาอาจจะบอกว่าเขาทำเรื่องเป็นเรื่องกิจการส่วนตัวของเขาอาจจะทำเครื่องรางของขลังหรือพระรุ่นนั้นเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับแต่ว่าต้องดูไว้ดีว่าเป็นการแอบอ้างชื่อวัดหรือทำเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเวลามีการจ่ายเงินถ่ายทองเหมือนต้องมีคนไปเช่าเนี
1: ่
0: ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ตั้งอยู่ในวัดนะที่หลายๆวัดที่เราไปนะครับไปกราบพระอะไรแล้วเราก็เช่านะครับพระองค์เล็กองค์ใหญ่มาเนี่ยนะครับมีทั้งพระบูชาพระห้อยคอพวกเนี้ยนะครับเขาก็ออกใบเสร็จในนามวัดแต่อันนี้คดีเนี้ยเราไม่รู้ว่าในนามอันไหนนะครับเพราะว่ายอดมันเยอะมากทั้ง720ล้านเนี่ยนะครับมันเยอะมากๆซึ่งเงินวัดจะได้มากขนาดนี้หรือไม่ก็ต้องนำสืบพิสูจน์กันเหมือนกันนะคุณแม่นะครับตอนนี้
1: เขาทำเป็นมูลนิธิค่ะอาจารย์คะเขาทำนั่งมูลนิธิเขาทำลักษณะเดียวกับวัดพระบาทน้ำพุอะค่ะแนวมาแนวเดียวกันเลยค่ะพอตั้งเป็นมูลนิธิปั๊บเนี่ยมันจะเข้าเป็นของเป็นเงินมูลนิธิอะค่ะอาจารย์ค่ะเงินก็เลยไม่เข้าวัดแล้วยังมีใบอนุโมทนานะคะปลอมอีกค่ะอาจารย
0: ์ไม่รู้ในนามมูลคือจริงๆก็บอกว่าพอมีข่าววัดพระพุทธบาทเขาเลยได้คือก็เห็นแนวทางตรงนั้นวัดนี้ก็เลยเขาก็เลยเอาตรงนั้นมาทำในรูปแบบของเขาว่าไปล้อเลียนแบบมานะนะครับแต่สุดท้ายก็ผมว่าก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเป็นของเขาบริจาคหรือว่าทำบุญให้กับวัดแล้วคุณไปแยกเป็นมูลนิธิเพราะว่าเขาบอกว่าพอมูลนิธิก็ต้องขี่ปีถึงออกไปอนุโมทนาบัตรได้อะต้องสามปีแล้วสร้างมาสามปีแล้ว
1: ค่ะเพราะว่าแม่มเคยไปอยู่องค์กรหนึ่งมาแล้วองค์กรนั้นน่ะกว่าจะตั้งมูลนิธิขึ้นมาได้อะค่ะโดยผ่านเนี่ยกระทรวงอะนะต้องมีการขออนุญาตค่ะอาจารย์ใช้เวลาสามปีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ใช่นะครับทีนี้ผมก็ใจว่าในทางอาญาเนี่ยเขาต้องต่อสู้ประเด็นนี้แต่ในทางเรื่องผิดพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับไอ้นั้นชัดเจนนะครับเขาก็ยอมสละนะครับก็ยอมลาสิกขานะครับก็พยานหลักฐานชัดแต่นั้นมันไม่มีโทษไม่เกี่ยวข้องเรื่องทรัพย์สินนะครับที่ประเด็นที่คุณแม่มถามเนี่ยนะครับว่า
1: ของกลางค่ะอาจารย
0: ์โต๊ะกลมโต๊ะกลางเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการทำผิดหรือได้มาจากการทำผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องเบียดบังยักยอกเงินวัดเนี่ยนะครับกับเรื่องการเสพเมถุนนะครับหรือว่าอารัชชีกับศีกาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องทางคณะสงฆ์เป็นเรื่องทางพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับก็อีกเรื่องนึงแต่จริงๆเท่าที่ผมติดตามข่าวดูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาไปเป็นไม่ได้ลงเป็นทรัพย์ของกลางในคดีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นทางวัดถือว่าเป็นของไม่เป็น
1: ประมงคลนะคะ
0: ครับมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากจะให้อยู่ที่วัดแต่ว่าจริงๆเนี่ยตามระเบียบต่างๆก็บอกว่ามันเรื่องทรัพย์ก็เป็นไม่รู้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของทิศ
1: สมีโช
0: ติสมีหรือเปล่าซื้อมาหรือเป็นทรัพย์สินของวัดนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยวิธีการจำหน่ายจ่ายโอนก็ต้องไปในรูปแบบหนึ่งถ้าอยู่ๆเอาไปขายไปเลยไหมได้ข่าวว่าเขาจะประมูลกันนะคุณแม่
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ใครจะมูลนะครับเพราะว่าคือทั้งใช้ทั้งทานเขาเรียกว่าใช้ทั้งก็เรียกจะเรียกว่าฉันไม่ได้แล้วนะทางนี้นะครับน่าจะก็เรียกว่าคือเหมือนจริงๆอ่ะเขาหมดสภาพความเป็นพระเนี่ยนะครับตั้งแต่เขา

0: เสพเมถุนกับไอ้ศีกานี่แล้วนะครับแม้จะห่มจีวรอะไรฉกจีวรอะไรขึ้นมาจะบงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในคาบของจริงๆบอกว่าไม่อยู่ในคาบของพระเลยวะนะครับแต่ว่าอาศัยผ้าเหลืองนะครับทำหมาได้ทำหมากินอยู่นะครับแต่ว่าคือถ้าเราวิเคราะห์ไอ้ลึกไปอะคุณแม่พระองค์นี้อายุ66นะแต่ว่าอาหารการกินเนี่ยถ้าเรารูปที่กินของดีๆทั้งนั้นบำรุงร่างกายสุขภาพ66แล้วยังเขาเรียกว่าเหนือดวงจริงๆนะครับ แกยังเขาเรียกว่าเทียบเหรียญเหนือดวงแกเลยนะ เป็นแกตัวแกเองเป็นของขลังนะยังแรงอยู่นะครับยังแรงแทงทะลุก็บอก แม้แต่อายุมากอันนี้คุณแม่บอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายหรือเปล่าใช่ไหมถ้าทำร้ายร่างกายแล้วใช้โต๊ะเนี่ยนะครับโต๊ะนี้เป็นอุปกรณ์ในการทำผิดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพอได้นะแต่เรื่องทำร้ายร่างกายนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีคราบเลือดต่างๆเนี่ยที่ต้องเอาไปใช้เป็นหลักฐานนะในการพิสูจน์ว่าถูกแทงตรงนั้นเลือดไหลมีคราบเลือดต้องไปพิสูจน์ DNA กันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ถือไปหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีความนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้หรือคดีนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคดีความคืออนุมาตรา147เรื่องเบียดบังยักยอกทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับข้อหานะครับเขาเรียกทำร้ายร่างกายให้เกิดอันตรายแก่กายอย่างสาหัสนะครับไม่น่าจะใช่เลยครับแต่ว่า
1: ไม่อาจารย์มันมีข้อถกเถียงอะค่ะว่าแหมมันสามารถหยุดกิจได้ทันทีทันควันเนี่ยมันจะยังไงแล้วที่สำคัญเงินนะคะมีการโยกไปที่ลูกของผู้หญิงซึ่งไม่ใช่ลูกของสมีนะคะสมีเนี่ยเขามีภรรยาเดิมมาก่อนแล้วก็เลิกรากันไปแล้วก็มาเนี่ยติดชึ่งกับผู้หญิงคนนี้แบบนี้อะค่ะ
0: คือมันต้องมาแล้วก็ไปโอนต่อก็อาจจะคนที่สามเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรับของโจรได้ก็แม่นะครับมีผิดฐานแต่ว่าคนๆนั้นเนี่ยรับไว้ต้องรู้อยู่ว่าทรัพย์สินนั้นๆได้มาที่ตัวเองได้มาเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดอาญาดังกล่าวนะครับก็ถือว่าผิดฐานยักยอกเนี่ยก็เกี่ยวข้องทำนองเดียวกับลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์ยักยอกวันนี้นะครับช่อโกงเนี่ยแล้วใครไปรับช่วงต่อแล้วรู้แล้วว่าทรัพย์สินนี้ได้มาด้วยความผิดลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วยังไปรับนะครับไว้จำช่วยจำหน่ายจ่ายโอนไปพักไว้เนี่ยก็เข้าข่ายเรื่องรับของโจรอยู่นะครับแต่ว่าเด็กหรือว่าลูกบุตรที่รับโอนไว้เขาคิดว่าเป็นธุรกิจที่แม่ได้มาโดยชอบก็ได้ถ้าโอนจากแม่ก็ไปนะแต่จะโอนจากบัญชีพระเลยเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่แต่ก็บัญชีพระก็อาจจะคิดว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปจากบัญชีของวัดอย่างสมีไร่ขิงเนี่ยนะครับ
1: ท่
0: านนุ้นเรียกเบียดบังคือโอนจากบัญชีของวัดเลยนะครับอันนั้นชัดเจนนะครับแต่กรณีนี้ก็ยังเป็นประเด็นหรือเป็นช่องทางที่เขายังอาจจะใช้ในการต่อสู้คดีได้อยู่ถ้ามันมีบัญชีของวัดแยกต่างหากนะครับมีรายรับรายจ่ายเป็นรายเดือนที่ชัดเจนมีเขาเรียกว่าอะไรเอรันยิกของวัดหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายบัญชีของวัดเนี่ยคอยดูแลคอยทำงบการเงินต่างๆอยู่เนี่ยซึ่งแยกชัดเจนจากเงินส่วนตัวของเขาที่เขาไปทำหมาได้มาระหว่างที่เขาเป็นพระเนี่ยนะครับเขาลงทุนทำนู่นนี่แยกชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องที่ก็ต้องพิจารณาแต่ว่าอาศัยนะครับอาศัยวัดทุกอย่างทำโดยใช้ชื่อวัดเนี่ยนะครับแม้จะมีเขาเรียกว่าคารวาสมาร่วมลงทุนรักษาเป็นพุทธพาณิชย์อะไรที่เขาร่วมทำหลายๆที่นะครับก็ต้องไปดูเจตนารมณ์ว่าเขาทำผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยนะครับวัดครึ่งกรรมการครึ่งแต่นี่มันวัดครึ่งหรือว่าตัวที่คารวาสที่ไปร่วมทำเนี่ยนะครับคนละครึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่าอาศัยเพราะการทำรักษาเนี่ยก็คือเหมือนจัดกิจกรรมกิจการต่างๆเพื่อทำนุบำรุงนะครับรักษาวัดหรือว่าสร้างฐานะสมบัติของวัดขึ้นมานะเหมือนว่าคือใช้ชื่อวัด

0: ช้ชื่อเจ้าวาดเนี่ยนะครับไประดมมาเพื่อประโยชน์ของกิจการของวัดเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องแยกต้องคู่กันจำเลยต้องแยกส่วนชัดเจนออกไปทางวัดก็ต้องพยายามที่จะสืบนำสืบว่ามันเป็นกิจการและทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสมบัติของวัดหรือไม่นะครับซึ่งมันอยู่ที่ว่าทางวัดเนี่ยซึ่งคนที่รู้เห็นประจักษ์พยานหรือเกี่ยวข้องมาก่อนเนี่ยก็ต้องไปให้การเป็นพยานกับเจ้าที่ตำรวจและต้องไปเป็นพยานที่ศาลเพื่อจะชี้ชัดนะว่าไอ้เงินนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยไอ้720ล้านที่ว่าที่มาอยู่ในความครอบครองของสมีท่านนี้แล้วก็กับศรีกาท่านนี้นะครับเป็นเงินที่จากกิจการจากการจัดกิจการในนามวัดซึ่งถือเป็นสาธารณสมบัติของวัดหรือไม่อันนี้ก็ต้องตกเถียงกันนะครับต้องไปพิจารณากันต้องไปต่อสู้กัน
1: ยากไหมคะจะดูตั้งหลักมาดีไม่สะทกสะท้านเลยค่ะ
0: ผมว่าเขาก็วางแผนนะเขาวางแผนเขาตั้งมูลนิธิแยกเหมือนแยกส่วนจากวัดออกมาเลยแต่จริงๆอาจจะเป็นการทำสร้างนิติกรรมมาเลยอำพรางขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อดึงเงินวัดเนี่ยมาเข้ามูลนิธิมาเข้าส่วนตัวเนี่ยมันเริ่มต้นว่าตอนจัดกิจกรรมอ่ะกิจการต่างๆเนี่ยต้องนำสืบมาเห็นว่าทำในนามวัดพอทำในนามวัดเนี่ยแต่ว่าแม้จะมีเอกชนหรือคารวาสไปลงทุนก็จริงแต่ว่ามันเหมือนว่าทำในนามกับวัดก็โดยเจ้าอาวาสองค์นี้นะครับก็น่าจะรับฟังได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นของวัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นแยกตนไม่ออกเพราะก็ในนามเจ้าวาดผมจีวงยังไม่ได้ทำในนามเอกชนเนี่ยมันจะรับคนปนกันอย่างนี้แยกไม่ออกเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นของวัดนะครับมันไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องเป็นช่องทางเพราะถ้าเขาไม่สู้ก็จบนะครับจบคือทั้งทรัพย์สินทั้งเสรีภาพก็จบไปนะครับถ้ารับสารภาพเนี่ยเพราะว่าโทษจำคุกอะสูงถึง20ปีหรือตลอดชีวิตแล้วถ้าเงินเยอะๆขนาดนี้ผมว่าศาลน่าจะเต็มแม็กอะนะครับแล้วก็มันเป็นผลร้ายทำลายศาสนาทำให้ศาสนาเสื่อมได้ด้วยเนี่ยก็ผมว่าถือเป็นเรื่องอุกอาจร้ายแรงที่ศาลน่าจะให้เข็ดหลาบอะนะครับ
1: เต็มแม็กแน่ค่ะอาจารย์เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ศรีกาเอเนี่ยไม่ได้มีสมีคนเดียวเขาลือกันนะอาจารย์นะไม่รู้จะสืบถึงหรือเปล่าตำรวจเนี่ยนะคะเพราะว่าเขามีพระอีกรูปหนึ่งอยู่ทางภาคเหนืออาจารย์แหมเอ๊ะแบบนี้
0: เชื่อมโยงได
1: ้พักทั้งคู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ตะไดวินัยหงเมฆค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโต
5: ะพี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัย

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณอนุทินเห็นคำสั่งเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแล้วทุกหน่วยงานจะต้องไม่มีช่องว่างหรือข้อยกเว้นต้องโปร่งใสเจตนารมณ์ที่สุจริตยันตัวเองเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีปกปิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานของกทม.ต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อประชาชนโดยยึดหลักเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นจะมีการนำมาปรับใช้กับภาครัฐในกระทรวงต่างๆหรือไม่ว่ามีกฎหมายอยู่แล้วตนยังไม่ได้เห็นแต่เห็นจากข่าวเมื่อเช้าว่าเป็นเรื่องของกทม.แต่ความจริงมีกฎหมายเรื่องข้อมูลรัฐอยู่แล้วตนพยายามจะบอกทุกหน่วยงานจะต้องไม่พยายามหาข้อยกเว้นหรือช่องว่างถ้าทำด้วยความโปร่งใสด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตไม่เห็นต้องมีอะไรที่ต้องปิดบังอย่างตนก็ไม่มีปัญหาตนเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีอะไรปกปิดขอข้อมูลอะไรก็ให้หมดส่วนจะนำหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันเป็นอยู่แล้วถ้าใครไม่ยอมเปิดเผยก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานก็ต้องดูกฎหมายให้ดีกกต.คุมเข้มมันลงมติหัวสว14กันยายนเตรียมกำลังตำรวจ1กองร้อยรับมือมวลชนค่าแถลงผลเย็นวันเดียวกันแต่ไม่เปิดเผยคะแนนชื่อคนผิดในการประชุมกกต.เพื่อลงมติคดีหัวสวในวันจันทร์ที่14กันยายนโดยจะเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาในเวลา10นาฬิกาซึ่งมีรายงานว่าเมื่อเริ่มการประชุมกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาโดยใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปตั้งแต่การประชุมเมื่อครั้งจบการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลการลงมติและขานมติซึ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากกต.ได้ประชุมทำความเข้าใจเรื่องการลงมติดังกล่าวแล้วสำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ทั้ง229คนแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนทั้งนี้หลังกกต.มีมติแล้วจะเป็นขั้นตอนของสำนักงานซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือเป็นมติเอกฉันท์มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยโดยตามกฎหมายจะต้องดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันกรณีหากเป็นมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะใช้เวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพบว่าสำนักงานเตรียมเรื่องการแถลงผลการประชุมไว้ในเย็นวันเดียวกันโดยจะเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่13กันยายนและมีความเป็นไปได้สูงที่การแถลงจะไม่มีการระบุจำนวนเสียงกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าใดใครเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยรวมถึงจะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหากรณีที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาพิจารณาแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นโดยความชัดเจนให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนอกจากนี้สำนักงานประเมินว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆมาเกาะติดการลงมติและทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่เช้าจึงเตรียมมาตรการปลอดภัยประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย1กองร้อยรวมทั้งกันพื้นที่สื่อมวลชนและประชาชนอยู่บริเวณภายนอกสำนักงานจนกว่าจะถึงเวลาใกล้แถลงข่าวจึงจะเปิดให้สื่อมวลชนเท่านั้นเข้าพื้นที่เพื่อรับฟังการแถลงข่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใด
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุก

ทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยาระ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุ่มสุพรรณคาราบาวขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นไอ้หนุ่มสุพรรณคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการคนใหม่ใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่37ประเด็นที่อาจารย์จะอธิบายนะคะเป็นเรื่องของปัญหาข้อกฎหมายในสาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับปล่อยชั่วคราวอาจารย์คะปล่อยถาวรกับปล่อยชั่วคราวมันเป็นยังไงคะ
1: ปล่อยชั่วคราวก็ไม่ใช่ปล่อยเด็ดขาดถาวรนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับคือจริงๆเป็นคำในภาษากฎหมายนะครับสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับระหว่างที่ถูกจับกุมเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้สิทธิ์ขอต่อ

0: พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลนะครับขอที่จริงก็คือประกันตัวนะครับก็คือขอปล่อยมาชั่วคราวมาต่อสู้คดีระหว่างที่คดีนะครับถูกในชั้นสอบสวนซึ่งชั้นสอบสวนก็มีพนักงานสอบสวนหรืออัยการกับในชั้นศาลชั้นศาลก็คือจำเลยแล้วนะก่อนฟ้องศาลเรียกว่าผู้ต้องหานะครับซึ่งไอ้หลักการตรงนี้หรือเรื่องราวตรงนี้ที่ผมนำมาอธิบายนำเสนอคืนนี้ก็อันสืบเนื่องมาจากนะครับคดีของสมีนะครับทิชโชตนะครับกับอะไรมาดามอะไรนะศรีกา
1: ศรีกาเอ๋ค่ะ
0: นะครับไม่รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในหลักการเนี่ยนะครับหลักการปล่อยชั่วคราวหรือการบังตัวนะครับเป็นเรื่องเขาเรียกการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยนะครับขอออกจากการถูกคุมขังเนี่ยระหว่างการสืบสวนหรือการพิจารณานะครับโดยเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็คือถ้าในชั้นพนักงานสอบสวนเรื่องนี้อยู่ชั้นสอบสวนนะครับขอประกันตัวเพื่อมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดหรือมาศาลตามนัดแต่กรณีนี้กรณีก็ฝากขังต่อศาลแล้วเนี่ยก็คือเป็นการขอปล่อยชั่วคราวโดยยื่นคำร้องกับศาลนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างสอบสวนนะแต่เนื่องจากว่าสอบสวนเอาผู้ต้องหาไปฝากขังนั้นอำนาจขังศาลออกหมายขังพอศาลออกหมายขังคือศาลออกหมายจับก่อนพอตำรวจจับมาเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับหรือจะยื่นร้องขอประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลก็ได้แต่กรณีนี้ก็มายื่นคำร้องน่าจะยื่นร้องในชั้นศาลแล้วศาลไม่อนุมัตินะครับถ้าเกิดว่าศาลอนุมัติให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่มาพบพนักงานสอบสวนตามนัดบางทีเขานัดมาสอบสวนหรือมาครบฝากขังเนี่ยเขาต้องมาศาลตามนัดที่มีการฝากขังนะครับซึ่งก็จะมีการขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันก็ได้หรือมีหลักประกันก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มาก็ถือว่าผิดสัญญาประกันถ้ามีหลักประกันก็อาจจะถูกลิฟหลักประกันนะครับคือถ้าเป็นตัวเงินศาลจะปรับเป็นเงินไปเลยถ้าเป็นที่ดินก็อาจจะยึดขายทอดตลาดนะครับแต่ถ้าอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นผู้ให้ประกันเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่มาเนี่ยไอ้นั้นมาสอบสวนจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลนะครับเพื่อที่จะรักษาให้บังคับเอากับนายประกันนะครับซึ่งแนวความคิดเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็มันสืบเนื่องมาจากหลักการหรือระบบในการพิจารณาคดีอาญาโดยทั่วไปนะครับที่คุณแหม่มก็ได้ยินบ่อยๆว่าจำเลยได้รับข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นหลักสากลในทุกๆประเทศนะครับคุณแหม่มว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์นะครับก็คือจำเลยยังไม่มีความผิดฉะนั้นจะปฏิบัติต่อจำเลยหรือผู้ต้องหาเสมือนหนึ่งว่าเขามีความผิดแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นหลักการปล่อยชั่วคราวเป็นหลักการประกันสิทธิเสรีภาพให้ผู้ต้องหาเนี่ยให้เข้าหลักกฎหมายดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าในคดีอาญาเนี่ยภาระพิสูจน์เนี่ยตกอยู่แก่ผู้กล่าวหาคือเจ้าที่รัฐซึ่งจะต้องพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏขณะที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะขณะที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ถือว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ 100% นะผู้ต้องหาจำเลยก็อยู่ในฐานะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับสมีโชติใช่ไหมก็ยังพิสูจน์นะครับกาเอก็เอหรือเก๋ไม่รู้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐหรือเจ้าที่รัฐจะปฏิบัติต่อเขาอย่างผู้กระทำผิดยังไม่ได้นะครับอันการคุมขังไว้ระหว่างพิจารณาคดีมันต้องกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาจำเลยนะโดยที่ยังไม่ทราบผลนะครับสุดท้ายว่าจะผิดไม่ผิดนะครับดังนั้นจำเลยจึงมีสิทธิ์ที่จะรับความคุ้มครองตามหลักสากลนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับประจำไปปศ2560นะในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของมวลชนชาวไทยเนี่ยนะครับในมาตรา29ก็บอกว่าบุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับคือตอนเนี้ยสมีกับศรีกาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้อง

0: รับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นเป็นความผิดนะครับก็หมายถึงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติแล้วก็ทำผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้กฎหมายที่ใช้อยู่ขณะกระทำผิดไม่ได้บางกรณีขณะทำผิดโทษ10ปีนะครับแต่เวลาวันที่จะตัดสินโทษเขาแก้กลายเป็น20ปีไอ้อย่างเนี้ยจะเอากฎหมายย้อนหลังเป็นโทษเขาไปลงโทษเขา20ปีไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รัฐธรรมนูญวรรค2เนี่ยมาตรา29บอกว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะครับคือยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และก่อนมีคำพิพากษาถึงสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำผิดนั้นน่ะจะบัดต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้นะครับการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำผิดให้กระทำได้เพียงเท่าจำเป็นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีนะครับในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นไปปักต่อตนเองไม่ได้นะครับคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องรับการพิจารณาและเรียกหลักประกันนะครับจนเกินควรแก่นี้ไม่ได้นะครับการไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติที่จริงการให้ประกันเป็นหลักการไม่ให้ประกันเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะครับทีนี้ที่ผมจะสกัดเอาแก่นสำคัญเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อปี2562นะครับคุณแหม่มได้มีการแก้ไขบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่34พ.ศ.2562เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบางทีนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่รับทราบว่ากฎหมายนี้มันแก้ไขมีการยืดหยุ่นนะครับเพื่อไม่เป็นภาระแก่ผู้ต้องหาหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการปล่อยชั่วคราวหรือว่าประกันตัวเนี่ยนะครับนะซึ่งเดิมเนี่ยนะครับกฎหมายเดิมมันจะว่าในคดีอัตราโทษจำคุกเกิน5ปีผู้ถูกปล่อยชั่วคราวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้นะครับคือก่อนปี60เนี่ยกฎหมายบัญญัติโทษจำคุกไว้อย่างสูงเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยต้องมีประกันคือหมายถึงต้องมีการทำสัญญาประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัญญาประกันแต่จะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้แต่ต่อมานะครับได้มีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยในมาตรา110นะครับเป็นใหม่ว่าเป็นอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีนะครับคือต้องเกิน10ปีอ่ะผู้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยถึงจะต้องมีหลักประกันดังนั้นถ้าต่ำกว่า10ปีเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำสัญญาประกันก็ได้อาจจะใช้วิธีการสาบานตัวนะครับก็ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้หลักการตรงนี้นะบางทีบางกรณีเนี่ยถ้าเราก็เรียกว่ายากจนแค้นไม่มีหลักประกันเนี่ยไม่มีบุคคลมาประกันเนี่ยถ้าโทษจำถ้าเราดูโทษจำคุกเราเนี่ยนะครับไม่เกิน10ปีเราอาจจะยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันและไม่ต้องมีหลักประกันนะครับโดยใช้วิธีสาบานตนเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายเนี่ยได้แก้ไขยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือญาติพี่น้องที่เป็นผู้ประกันนะครับก็คือเป็นการเหมือนกับบรรเทาความเดือดร้อนจากหลักทรัพย์จากการหาหลักทรัพย์หรือหลักประกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวอาจจะเป็นที่ดินนะครับเป็นโฉนดที่ดินนอดอ3นะครับหรือบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งนะครับซีต่างๆเนี่ยซีสูงก็ประเมินหลักประกันได้สูงขึ้นหรือบางกรณีต้องไปเช่านะครับเขาเรียกว่ากรมธรรม์อิสรภาพนะครับซึ่งก็ต้องเสียค่าจ่ายและก็ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะครับดังนั้นการที่ได้มีบทบัญญัติตรงนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการลดทอนนะครับความเคร่งครัดตรงนี้ความเข้มข้นตรงนี้มานะครับก็แต่จริงๆก็คือถ้าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ ไม่ไปมีวิก

0: การจะหลบหนีหรือจะยุ่งเหยิงใบหลักฐานเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะออกมาต่อสู้กันอย่างกรณีของชมีนะครับแล้วก็สีกาเนี่ยถ้าเขาได้รับการปล่อยชั่วคราวคุณแม่จะเห็นว่าเขามีโอกาสในการไปแสวงหาไปหลักฐานหรือเตรียมการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับได้ดีกว่าไปอยู่ในเรือนจำนะเมื่อก่อนทนายคนหนึ่งนะครับก็ถูกจำกัดเสรีภาพไม่รับการประกันตัวเนี่ยก็ต่อสู้เขาเรียกรวบรวมหลักฐานเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะครับมากๆเลยนะครับคือเราทำทนายเราจะรู้เลยว่าถ้าผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำเนี่ยต้องถูกขักขังอยู่เนี่ยการหาพยานหลักฐานการเก็บข้อมูลการไปสอบข้อจริงเนี่ยจะยากมากโดยเฉพาะคดีที่นัดต่อเนื่องเนี่ยวันนี้สืบฝั่งโจทย์เสร็จพรุ่งนี้จะสืบจำเลยปรากฏว่าระหว่างต่อสู้คดีกับโจทย์อยู่เนี่ยแนวคดีพยานหลักฐานของโจทย์เปลี่ยนไปจากที่เราคาดหมายไว้เนี่ยทีนี้บางทีเราจะเปลี่ยนแนวในการสืบพยานหลักฐานหรือการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับก็ทำได้ยากเพราะผู้ต้องหาเนี่ยหรือจำเลยต้องกลับเรือนจำในมืดแล้วทนายก็กลับไปซักซ้อมอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขารับการปล่อยชั่วคราวอยู่นะครับเย็นวันนั้นเกือบค่ำคืนนั้นเนี่ยก็ไปนั่งวางรูปไปซักซ้อมไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในวันรุ่งเช้าก็สามารถที่จะนำสืบพยานหลักฐานได้ดีกว่าดังนั้นการไม่รับการปล่อยชั่วคราวหรือจำกัดสิทธิ์ลักษณะเนี้ยมันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการเกี่ยวเรื่องในการทำงานก็ดีในการแสวงไว้หลักฐานก็ดีเนี่ยกระทบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผู้ต้องหาที่ไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับก็มีสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอุทธรณ์ได้อย่างกรณีของกรณีที่เกิดเหตุใหม่ๆนะครับก็มีสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์แต่ถ้าศาลอุทธรณ์ไม่ให้เนี่ยก็ถือว่าคำสั่งนี้ถึงที่สุดเราก็ยื่นฎีกาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาสอบสวนในหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอะไรที่ไปยุ่งเหยิงหลักฐานไปข่มขู่อะไรไม่มีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหลือประเด็นเดียวว่าถ้าปล่อยไปจะหลบหนีหรือไม่นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราก็อาจจะเสนอหลักทรัพย์ให้มันสูงขึ้นให้เพียงพอที่จะทำให้เห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยศาลรับฟังได้ว่าผู้หาจะไม่หลบหนีแน่นะครับเพราะหลักประกันมันสูงท่วมนะครับความที่จะไปหลบหนีนะครับทีนี้ก็ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกมาตราหนึ่งนะครับก็บอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับเป็นบุคคลที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวนะครับศาลอาจมีคำสั่งตั้งเจ้าหน้าที่ศาลดำเนินการแจ้งตั้งเจ้าหน้าที่ศาลดำเนินการแจ้งให้ว่าฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้หาจำเลยถ้ามีเหตุจำเป็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีให้มีอำนาจจับผู้หาจำเลยเมื่อจับได้แล้วให้นำมาศาลโดยเร็วไอ้กรณีนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนายประกันนะครับ
1: ค
0: ือนายประกันเนี่ยตามวิอาญาถ้าผู้หาหลบหนีเนี่ยเขาสามารถติดตามจับกุมมาส่งสารได้หรือขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครองนะครับถ้าเราจับไม่ได้เองไม่ได้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจช่วยจับมาส่งสารนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยมาเราประกันตัวไปแล้วแล้วถ้าผู้หาหลบหนีเนี่ยสารจะปรับนายประกันเต็ม 100% ที่ทำสัญญาไว้กับสารนะครับแต่ว่าการปรับตามสัญญาประกันก็เป็นค่าปรับพอเป็นค่าปรับเนี่ยศาลก็สามารถลดหย่อนลงได้นะครับถ้าเราสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลได้โดยเร็วเนี่ยนะครับได้โดยเร็วก็จะได้ลดค่าปรับได้มากคือลดค่าปรับจะเหลือน้อยนะครับศาลจะคืนเราได้มากแต่ถ้าเราจับได้ช้าก็จะขอคืนได้น้อยหรือว่าจับเพราะตำรวจจับไม่ใช่เกิดจากความสามารถหรือการขวนขวายของนายประกันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะไม่ได้ลดค่าปรับเลยก็ได้นะครับ
1: ค่า
0: ปรับเนี่ยนะครับค่าปรับเนี่ยเมื่อเราขอลดแล้ว

0: เนี่ยนะครับถ้าศาลชั้นต้นไม่ให้เราก็อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้นะครับว่าขอลดค่าปรับศาลชั้นต้นให้น้อยหรือไม่ให้เลยเราก็ขออุทธรณ์ได้และการขอลดค่าปรับเนี่ยขอแล้วขออีกได้เหมือนกับการขอประกันตัวนะครับเดือนนี้ศาลไม่ให้เดือนหน้าเรายื่นใหม่ได้นะครับถ้าสถานการณ์เนี่ยของเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นในคดีเดิมเนี่ยอย่างเช่นคดียาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งปกติศาลจะไม่ประกันตัวแต่ถ้าจำเลยต่อสู้ว่าอย่างมีกรณีตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวหมอนะครับที่ว่าสั่งซื้อยาเขาเรียกยาเสียสาวนะครับยาเสียสาวซึ่งมีหมอคนหนึ่งที่เป็นตัวการใหญ่เลยปรากฏว่าเขาไปปลอมลายเซ็นของหมอที่แขวนป้ายไว้ตามคลินิกอ่ะโดยหมอที่แขวนป้ายเป็นหมอที่จัดตั้งคลินิกโดยไม่ได้ดูแลถูกเอาเอกสารไปใช้ไปปลอมสั่งซื้อวัตถุออกฤทธิ์คือยาเสพติดประเภท2ประเภท4เนี่ยที่ใช้เป็นยาเกี่ยวเรื่องทางจิตเนี่ยนะครับรักษาพวกโรคจิตอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้กรณีเนี้ยหมอที่ถูกใช้เอกสารไปปลอมซื้อเนี่ยตำรวจสอบสวนแล้วเขาเชื่อว่าหมอเนี่ยร่วมกระทำความผิดนะครับแต่ถ้ายื่นประกันเดือนนี้ไม่ได้เดือนที่สองไม่ได้จะทำไงก็วิธีการทำได้คือต้องเอาเอกสารนะครับที่ถูกเขาเรียกอะไรถูกนำไปใช้เนี่ยส่งกองพิสูจน์หลักฐานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญสารพิสูจน์ว่าไอ้ลายเซ็นนี้ไม่ใช่ลายเซ็นของเราวันเวลาตรงนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องคลินิกนี้เลยเนี่ยนะครับส่งไปพิสูจน์ถ้าเกิดว่าผู้เชี่ยวชาญทำการพิสูจน์แล้วว่าลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นปลอมหรือไม่ใช่ลายเซ็นของหมอคนเนี้ยนะครับเราก็ไปยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ได้ขอปล่อยชั่วคราวใหม่ได้โดยนำสืบไปหลักฐานให้ศาลเห็นว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้เป็นเกี่ยวไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการกระทำผิดนี้เลยเนี่ยนะครับซึ่งพอพยานหลักฐานมีหลักฐานเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเนี่ยนะครับศาลก็ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับเพราะการประกันตัวยื่นแล้วยื่นอีกได้ยื่นแล้วไม่ได้ก็ยื่นใหม่นะครับแต่ต้องดูให้ชัดเจนเพราะถ้ายื่นซ้ำๆก็เรียกว่ามันจะช้ำรูปคดีจะช้ำรูปคดีในการปล่อยชั่วคราวจะช้ำโอกาสศาลจะให้อีกไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะยื่นเนี่ยต้องมั่นใจว่าพยานหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับมีน้ำหนักเพียงพอที่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับนะครับอันนี้คือหลักการของการปล่อยชั่วคราวนะครับว่าถ้ายื่นแล้วไม่ได้ยื่นใหม่ได้หรือถ้าผู้หาหลบหนีในประกันขอลดค่าปรับขอลดแล้วลดอีกได้นะครับรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าขออีกรอบถ้าเรามีเหตุจำเป็นก็ศาลอาจจะให้ได้นะครับทีนี้เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเมื่อผู้หาหรือจำเลยหลบหนีเนี่ยให้ฝ่ายปกครองตำรวจเตรียมหน้าติดตามจับเนี่ยไอ้กรณีนี้นะครับมันมีกฎหมายอยู่นะที่มีการบัญญัติไว้เมื่อปี60เนี่ยนะครับก็คือให้เจ้าที่ที่ศาลแต่งตั้งคอยกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่รับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยคอยสอดส่องดูแลเนี่ยถ้าเขาหนีเนี่ยนะครับถ้าเขาหลบหนีไปเนี่ยอันนี้ต้องรับรู้กันเลยนะครับว่าถ้าเรารู้เบาะแสเนี่ยนะครับแล้วเราชี้เบาะแสเจ้าที่ตำรวจของศาลหรือฝ่ายปกครองเนี่ยสามารถจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยได้นะครับเรามีสิทธิ์จะได้รางวัลนำจับนะครับคุณแม่อันนี้ต้องรู้เลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหม่ที่มีกฎหมายบัญญัติแต่ว่า9ปีมาแล้วนะแต่ว่าไม่รับการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควรนะครับอันเนี้ยถ้าเรารู้เนี่ยว่ามันมีผู้ต้องหาจำเลยหลบหนีอาจจะอยู่ข้างบ้านเรานะครับถ้าเราชี้เบาะแสตรงก็การชี้เบาะแสต้องคำนึงให้ดีนะครับว่ามันจะเกิดอันตรายกับเราหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าชี้เบาะแสแล้วเขาสามารถจับกุมได้และถ้าหลักประกันมันสูงเนี่ยนะครับเราก็ได้เงินรางวัลนำจับนะครับเขาเรียกว่า เงินสินบนในการแจ้งนำจับเนี่ย

0: นะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับตามพระบัญญัติเขาเรียกว่ามาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยสารนะครับอันนี้เฉพาะปล่อยชั่วคราวโดยสารนะครับไม่ใช่ถ้าพนักงานสอบสวนปล่อยชั่วคราวอันเนี้ยเราไปชี้เบาะแสนำจับอะไรที่ว่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนำจับนะครับแล้วก็เจ้าที่ที่จับกุมนะครับผู้ต้องผู้หาจำเลยนะที่ปล่อยชั่วคราวโดยสารเนี่ยก็มีสิทธิ์จะได้เงินรางวัลเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราชี้เบาะแสเราต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะเมื่อจับมาได้แล้วว่ามันเป็นผลงานของเรานะครับก็คือต้องยื่นร้องต่อศาลแสดงหลักฐานให้ศาลเชื่อว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวซึ่งศาลพิจารณาเห็นว่าคำร้องนั้นฟังได้และศาลเห็นว่าการจับครั้งนี้เกิดจากเราแจ้งหรือนำจับเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ศาลก็จะสั่งจ่ายสั่งให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับหรือแก่เจ้าที่ผู้จับกุมตามสมควรนะครับกรณีคือเจ้าที่จับกุมก็มีสิทธิ์จะได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องร้องต่อศาลนะครับไม่ใช่อยู่จะได้โดยอัตโนมัตินะครับคือต้องแสดงหลักฐานในศาลเห็นเพราะว่าภายใน30วันนะครับเพราะว่าบางทีก็มาสมอ้างก็มีนะครับไอ้เรื่องรางวัลนำจับเนี่ยไม่ได้มีตำรวจไปจับเองไม่ได้มีสายลับไม่มีคนนำจับแต่ว่าไปช่างตัวละครขึ้นมาเพื่อจะได้เงินตรงนี้มาไอ้กรณีแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยแล้วถ้ามีการหลบหนีนะครับอันนี้ก็มันมีกฎหมายออกมาถ้าเป็นคดีทุจริตนะครับมันจะต่างครับคดีทั่วๆไปถ้าคดีทั่วไประหว่างที่หลบหนีเนี่ยหลบหนีไปจนหมดอายุความเนี่ยก็ดำเนินการใดๆเอากับผู้ต้องหาจำเลยไม่ได้อีกถ้าขาดอายุความแล้วนะแต่ถ้าเป็นคดีนะครับเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยนะตามพระบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.2559มาตรา13เนี่ยเขาบัญญัติคนละเรื่องกันนะครับอันนี้ถ้าเป็นคาดการหรือว่าเป็นทิศเมื่อกี้ทิศหรือว่าสมีเนี่ยนะครับที่เรากล่าวถึงกันเลยบอกว่าเขาบัญญัติว่าในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประพฤติมิชอบในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไประหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีอัยการเขาไม่นับเวลาเลยนะครับที่เราหนีอยู่เนี่ยหมายว่าคุณจะหนียังไงก็แล้วแต่ไม่มีหมดอายุความนะครับก็ว่ามันไม่รวมอยู่นะครับหมายว่าเหลืออายุความเท่าไหร่แล้วคนหนีไปเนี่ยนะครับช่วงที่เราหนีเนี่ยเขาไม่นับจับได้เมื่อไหร่ก็ยังฟ้องได้นะครับจะต่างกับคดีเก่าๆที่เพื่อนจำได้ไหม ที่มีผู้บริหารของพัทยานะครับเมืองพัทยาที่หนีไปต่างประเทศใช่ไหมครับตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี59นะครับไอ้กฎหมายนี่มันออกปี59ฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจะนำไปใช้ย้อนหลังเป็นโทษกับเขาไม่ได้นะครับเขาจึงได้รับประโยชน์จากการหมดยุคความตามกฎหมายอาญานะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรายการก็รับรู้ไว้เลยนะครับถ้าเป็นคดีค้ามนุษย์นะครับพ.ศ.259มาตรา22เนี่ยอันนี้บัญญัติไว้เขาเรียกเป็นโทษเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: หมายบอกว่าผู้หาจำเลยที่หลบหนีระหว่างที่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับเป็นประกันตัวเนี่ยถ้าคุณหนีระหว่างที่คุณถูกได้รับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยจะมีโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน1บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งไอ้หนีลักษณะเนี่ยนะครับไม่ว่าต่อมาคดีนั้นน่ะศาลจะอัยการจะสั่งไม่ฟ้องศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยคดีหรือถอนฟ้องเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบนะครับโทษยังเหมือนเดิมนะครับโทษเหมือนเดิมนะคุณหนีไปคุณมีโทษจำคุกเอาไม่เกิน6เดือนศาลจะลงโทษ4เดือนก็ได้แม้ต่อมาคดีหลักคุณคดีค้ามนุษย์คุณศาลจะยกฟ้องหรืออัยการจะสั่งไม่ฟ้องอะไรก็แล้วแต่ไม่ลบล้างความผิดดังกล่าวนะครับทีนี้ในกรณีมาตราเนี้ยผู้ซึ่งชี้ช่องนำไปสู่การจับกุมผู้หาจำเลยรวมทั้งพนักงานศาลมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนำจับตามกฎหมายนี้ด้วยนะกฎหมายนี้ก็บัญญัติ

0: ขึ้นคล้ายๆกับพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยสารพ.ศ. 2560นะครับก็คือมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนำจับเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ว่าผู้ชี้ช่องก็คือแจ้งเบาะแสที่ว่านำจับนั่นแหละกับผู้จับจ้างเงินผู้จับก็มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนำจับเช่นเดียวที่ผมบรรยายมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งกฎหมายเกี่ยวเรื่องการปล่อยชั่วคราวหรือการตัวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าประกันชั้นตำรวจเนี่ยว่าสอบสวนให้ประกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการหลบหนีว่าสอบสวนก็มีอำนาจฟ้องได้ว่าสอบสวนที่ว่าเนี่ยแม้ว่าสอบสวนเจ้าของคดีเดิมย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับว่าสอบสวนสน.นั้นหรือร่วมกับเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้ามาสอบสวนก็สามารถฟ้องบังคับกฎหมายประกันได้นะครับและการเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยเป็นเรื่องเพราะตัวของนายประกันนะครับถ้าเกิดว่านายประกันถึงแก่วันตายไปก่อนที่ผู้ต้องหาจำเลยจะหลบหนีเนี่ยสัญญามันก็เรื่องโทษตัวเขาตายปั๊บสัญญาประกันดังกล่าวก็สิ้นผลโดยอัตโนมัตินะครับถ้าต่อมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องนำตัวจำเลยมาส่งแต่นายประกันตายเสียก่อนไอ้กรณีอย่างนี้ไม่ตกทอดแก่ทายาทนะครับศาลหรือว่าตำรวจจะไปบังคับเอากับทายาทไม่ได้เพราะเป็นเรื่องโทษตัวแต่ถ้าเขาหนีก่อนนายประกันตายซึ่งมันเป็นหนี้เงินนะครับมันจะต่างกันเป็นหนี้เงินแล้วถ้าเกิดว่าต่อมานายประกันตายไอ้หนี้เงินตัวนี้จะตกโทษกับทายาทของนายประกันนะครับมันจะต่างกันนะครับผมก็คงค่ำคืนนี้ก็คงได้สรุปประมาณนี้ครับคุณแม
1: ่ก็เป็นเรื่องของประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในสาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วครั้งสัญญากับแหม่มก่อนเนาะแล้วก็สัญญาก็ฝังอีกค่ะอาจารย์
0: สัญญาที่เราต้องไปปฏิบัตินะครับแหม่มด้วยผมด้วย

0: ก็คงค่ำคืนนี้ก็คงได้สรุปประมาณนี้ครับคุณแม่
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในสาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วครั้งสัญญากับแหม่มก่อนเนาะแล้วก็สัญญาก็ฝังอีกค่ะอาจารย
0: ์สัญญาที่เราต้องไปบัตรนะครับแหม่มด้วยผมด้วย
1: พูดกันไว้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดี

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไวด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไวด้า
1: ไวด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัด

0: 02-201-6770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัด

0: ได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุกชาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกา

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M

0: Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย